0: ุดการเรียนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเดินครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
1: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
0: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายใต้ปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยในแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วเข้าฮ่องกงใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน

0: 700,000 รายภายใน24ชั่วโมง
1: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า 5,700,000 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
2: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นนะตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000สิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วนะตอนนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี บีอีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
3: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบ

0: ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประนามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่วงแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่างสองประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
5: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกผู้ชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกรายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาภายในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28-30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราช

0: จสีมาอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอน

0: ่อนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th ปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: หากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วน
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิ เหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-1520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสี

0: คุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Cheaper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ

0: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้าน

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: บ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็ง

0: โอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
1: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
0: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
2: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเลคือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อไว้จังได๋อยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเสียงให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
0: ครับผมชื่อนายสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: เกิดอยู่หมู่1หลักเมือง
1: ครับผม
0: ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมภราไสจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ชื่อว่าคุณพ่อสมพรคงมั่น
0: ครับ
1: อยู่ตำบลหลักเมืองหมู่1เนาะพ่อเนาะ
0: ครับ
1: ถามก่อนคุณพ่อสมพรชื่อเล่นชื่อว่าจังได
0: ชื่อพรครับ
1: ชื่อพ่อใหญ่พรถามอีพ่อพรก่อนเฮ็ดนาจังไร
0: เฮ็ดนาทิพย์เท่าไหร่ล่ะทง18ไร่ทง16ไร
1: ่โหทง18ไร่ทง16ไร่14ไร
0: ่ครับ
1: เฮ็ดเองบ
0: ่เฮ็ดเองครับ
1: พ่อคือแน่นอนได้จักปีแล้ว
0: มันก็69
1: โอ้ยสิ70แล้วตัวนี้69เฮ็ดนาเอาเอง14ไร่เนาะ
0: ครับ
1: บาดถามก่อนหน้า14ไร่นี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาปกติ
0: ก็เคยใส่ทั่วไปทุกอย่างนั่นล่ะ
1: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ล่ะแม่นบ่
0: ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ครับ
1: เขาว่ายังดีกันมีอันน้ําเขาเบิด
0: มีอันน้ําเขาเบิด
1: บาดถามถามพี่พ่อพ่อนก่อนหน้า14ไร่นี่ตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่เป็นจังได๋เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตนี
0: ่ของดินมันก็ดินแข็งจักหน่อยอยู่ล่ะครับ
1: ดินอยากแข็ง
0: ครับดินแข็งเขาก็บ่จักงามปานใด
1: ครับผลผลิตเป็นได๋พ่อ
0: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่ก็บ่ก็ดอก
1: ผลผลิตก็ไข่แน่อยู่หางบ่ก็ดอกก็เดียดอกว่าติ
0: ครับ
1: บาดนี้ถามคุณพ่อพ่อนก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมินนี่ไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
0: โอ้ย้อนฟังวิทยุนี่แหละครับ
1: โหฟังวิทยุ
0: ครับ
1: แสดงว่ามาทงมาทานี่วิทยุนี่บ่ขาดตัวเลย
0: บ่ขาด
1: หอยออนต้อนได้ฮู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ฮู้จักอยากฟังวิทยุเนาะ
0: คร
1: ับพ่อ
0: ครับ
1: ฟังโดนปานใดก่อ
0: ฟังมาห้วย 2-3 เดือนพุ่นแล้วแต่ฟังนี
1: ่โอ้ฟังมา 2-3 เดือนห้วยเสียคนยากอยู่ตัวนี่เนาะ
0: ครับ
1: บาดนี่ฟังมา 2-3 เดือนแรกๆนี่บ่อยากเชื่อปานใดแม่นบ
0: ่บ่อยากเชื่อปานใดแล้ว
1: เพราะท่านได้เชื่อดอกแกคิดว่าสิมาตัวพ่อใหญ่พ่อนได้บ่ติ
0: ครับ
1: บ้านนี้พอฟังแล้ว 2-3 เดือนก็เลยตัดสินใจลองใส่เบิ่งบ่อีพ่อ
0: ครับลองสิลองใส่แล้วลองใส่คักๆแล้วเดี๋ยวนี
1: ้หลังจากที่พอพ่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่เรื่องของดินเรื่องของผลผลิตเฮา
0: ก็ดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้น
1: มันเป็นยังไงเนี่ย
0: จังผมเอาใส่ผักก็แล้วเย็นขึ้นนู่นเฮา
1: โหเอามาใส่ผักก็เขียวเอ็นเอ็นขึ้นเลย
0: ครับ
1: งามถืออกถือใจอยู่แม่นบ
0: ่ครับ
1: บัดนี้เฮาเอาใส่หน้าเขาเฮานี่ที่ว่าดินมันแข็งดินมันเข้มดินมันเอียงนี่มันดีขึ้นบ่ดินอยู่หน้าเฮา
0: ดีขึ้นครับ
1: ผลผลิตเป็นได้พอผลผลิต
0: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
1: โอ้ได้เพิ่มขึ้นได้หลายกว่าเก่า
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: อันถามอีพ่อพ่อนก่อนพอเฮาหว่านลงในให้ในหน้าเฮานี่ต้นเขาต้นพืชเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
0: โอ้ยมันก็เขียวงามนะครับ
1: เขียวงาม
0: ครับ
1: ต้นแข็งแรงดีบ
0: ่ต้นแข็งแรงดีแตกกอดี
1: โอ้แตกกอดีมีแมงมากวนคิดกวนใจบ
0: ่บ่ครับบ่มี
1: แมงก็บ่มี
0: แมงก็บ่มี
1: ดินที่เคยว่าแข็งๆนี่มันเป็นยังไงเนี่ยหลังจากใส่แล้ว
0: ดินก็ล่มแล้วบัด
1: ดินล่ม
0: เกิดล่มเกิดมีขี้กระเดียนมีทักแท้ล่ะ
1: โอ้ดินเริ่มล่มจากแข็งๆนี่ดินเริ่มล่มเริ่มมีขี้กระเดียนขี้ทักแท
0: ้ครับ
1: ผลผลิตก็ได้หลายกว่าเก่า
0: ได้หลายกว่าเก่าครับ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนยังสิใส่ต่อบ่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ยังสิใส่ต่อบ่
0: ใส่ตัวไปเหรอครับใส่ตัวผมคุณว่าใส่ตัวแน่นอน
1: ใส่ถึงหน้าปีหน้าปังบ
0: ่ครับ
1: แสดงว่าหน้าปีที่ผ่านมานี่ผลผลิตก็เพิ่ม
0: ครับ
1: หน้าปังก็สิมีอันเต็มสูบเลยที่บ้าน
0: ครับ
1: เพราะว่าสิอะไร
0: ครับเพราะว่าสั่งมาไว้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาแล้ว
0: ครับ
1: สั่งมาไว้จักกระสอบ
0: 10สอบ
1: กว่าสั่งมาใส่ได้10สอบกว่าอีพ่อใส่จังได๋เนี่ยยามเวลาใส่นี่เอาโซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบ
0: อันนี้ต้องสัก2สอบ
1: โซเลพัดนี่พี่พอใส่2สอบ
0: ครับ
1: แล้วเคมีใส่จักกระสอบ
0: เคมีใส่เครื่องสอบ
1: ถามคุณพ่อพ่อนก่อนเวลาใส่นี่คุณพ่อใส่โซเลพัดนี่ใส่จักกระสอบอัตราส่วนมัน
0: อันโซเลพัด2สอบ
1: ครับผม
0: เคมีใส่สอบ1
1: โอ้หมายความว่าใส่โซเลพัดนี่2กระสอบอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี
0: ่ครับ
1: 2กระสอบปุ๋ยเคมีนี่กระสอบเดียว
0: ครับ
1: เอามาคุเล่ใส่กันเลยแม่นบ่อีพ่อ
0: ครับมาผสมนี่ล่ะ
1: มันเหนียวติดไหมติดมือบ่พอผสมแล้ว
0: บ่ได้ล่ะครับ
1: สบายใจเลย
0: สบายใจ
1: วันติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น
0: ครับ
1: วานนี่วานลงไปแล้วผลผลิตเป็นจังได๋แน่อีพ่อ
0: ผลผลิตมันก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ยืนยันว่ายังสิใส่ตัวบ
0: ่ใส่ตัวครับ
1: ใส่ตัวแน่นอน
0: ครับ
1: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อพ่อนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพ่อพ่อนี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันอีพ่อเอาอีแก่ๆกันน่ะ
0: เอาเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยากใส่ก็มาใส่เด้อโซเลพัดนี่จะมันดีคักใส่เข้าก็งาม
1: ครับใส่ยังแน่แนวใส
0: ่ใส่ทั้งผักทั้งบักพริกอยู่น้ํามื้อนี้ล่ะครับผมใส่แล้ว
1: ใส่บักสุแนว
0: ครับ
1: บักพริกผักนางงาก็ใส
0: ่ครับ
1: เขาก็ใส่
0: เขาก็ใส
1: ่ถือโอกถือใจ
0: บ่ถือโอกถือใจครับ
1: ครับผมยืนยันว่าสิใส่ตัวน้องอีพ่อเนาะ
0: ใส่ตัวครับ
1: นี่คือเสียงจากปากอีพ่อพ่อนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
0: ครับผมชื่อสมพรคงมัน
1: ครับผม
0: อยู่หมู่1
1: ครับ
0: บ้านในเมืองตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อสมพรคงมั่นนะครับอยู่บ้านในเมืองหมู่1ตำบลลักเมืองอำเภอกุมราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์น้อยพอเนาะ
0: ครับ
1: อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ่ยสิหายไปต้องเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองมาใส่คืออีพอพรเบิ่งว่ามันสิแม่นความเบาเอกโซเลบ่บ่มันสิแม่นความอีพอสมพรบ่บ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุภูทุกคนจะเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์ของฮิวมิกที่มีต่อดินและพืชฮิวมิกค่ะจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยเพิ่มช่องว่างในดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นรากพืชสามารถแผ่ขยายได้ง่ายและช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยคุณสมบัติเป็นคีเลตช่วยจับธาตุอาหารที่จมอยู่ก้นดินให้ละลายออกมาทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้นโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและสังกะสีกระตุ้นการเจริญของรากพืชทำให้รากแตกแขนงมากขึ้นระบบรากแข็งแรงส่งผลให้พืชดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยลดการสูญเสียธาตุอาหารจากการชะล้างทำให้พืชใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้มากขึ้นช่วยประหยัดต้นทุนการใช้ปุ๋ยค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกอีหยังอีหยังก็บ่เคยงามจักเถื่อเป็นกระล่องกระแล้งต้นพืชบ่แข็งแรงสิตายแหล่บ่ตายแหล่ฟังทางนี้ครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดช่วยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติอีพ่อแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากไงหากเหง้าต้นพืชแข็งแรงจะเลื่อนเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแต่กอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซั่นเด้ต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสำหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาประหยัดต้นทุนเพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ราคาโอ้เกือบ 4,000 พุ่นในราคาปุ๋ยเคมีก็ได้กระสอบละเป็นพันนะครับซุมื้อนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าพุ่นได้อีพ่อยแม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินย่ำใดพืชหิวย่ำใดก็ได้กินซะเด้อยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับคันเฮาใส่เคมีเพียวๆใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่เคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อนะครับหรือว่าประมาณ3อาทิตย์นั่นล่ะมันก็สิเบิดเด้เพราะว่าเคมีมันมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศนำนะครับเสียหลายก็ได้วานปุ๋ยเคมีลงไปเทื่อนึงนี่ 100% นี่พืชเอาไปใส่ได้ประมาณ 22% นะครับคันปุ๋ยยูเรียจังซี่ก็อยู่ในดินได้ประมาณ19มื้อท่านเด้นะครับอยู่ได้บ่โดนเพราะฉะนั้นปุ๋ยใหม่ที่เฮาผสมกันแล้วปุ๋ยใหม่ที่เฮาโคเลเข้ากันแล้วนี่วายอยู่ในดินได้โดน 2-3 เดือนพุ่นเฮ็ดให้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินหิวย่ำใดก็ได้กินต้นพืชก็เลยจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องนะครับต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจซะเด้ย่ำเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่โอ้ยได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเบิ่งครับอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากหู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกครั้งนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับอยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นพืชเฮาทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาน
1: ี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
7: มีความสุข
8: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
9: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
8: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟ้าฟ้าพากันหาม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสิเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อแม่เพชรร่องขนานเล่าเด้อค่ะชื่อเล่นชื่อแม่กิ๋วเด้อค่ะอยู่บ้านดอนยะนางเด้อค่ะดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้า
0: อันคุณแม่เฮ็ดนาจักไร
1: 11ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดนา11ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: ห่วยอายุจังปีเหรอขึ้นไปเฮ็ดเอง
1: 67ปีแล้วจ้า
0: ว่าโถ67ปีแล้วเฮ็ดนาเอาเอง
1: จ้า
0: ถามก่อนบาดนี้หน้า11ไร่นี่ตะกี้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮา
1: ก็ใส่ปุ๋ยท้องตลาดล่ะจ้า
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้าจ้า
0: ถามคนบ้านนี่ตอนที่เฮาใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันก็บ่ดีปานใดล่ะค่ะมันก็หลายแนวใส่เนาะค่ะ
0: มันเป็นจังได๋เรื่องของดินเป็นจังได๋แน
1: ่ดินแข็งค่ะดินแข็ง
0: ดินแข็ง
1: จ้าดินแข็ง
0: ผลผลิตดีบ่ตอนใส่เคมีทั่วไป
1: ก็บ่ค่อยได้ปานใดค่ะ
0: ที่หน้า11ไร่นี่ได้เข้าหลายปานใด
1: พกไรละ500โลนี่แหละค่ะ
0: 500โลนั่นหมายความว่าหน้าปีมันบ่500โล
1: ค่ะ
0: ได้เฮ็ดหน้าปังนําบ
1: ่ได้เฮ็ดอยู่ค่ะ
0: หน้าปังได้ประมาณเท่ากี่โล
1: 700นี่ล่ะจ้า
0: ประมาณ700น
1: ี่จ้า
0: ตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผลผลิตบ่ได้พอทันจักเทื่อ
1: ค่ะ
0: มานี่ถามแม่คิวก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุจ้า
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: ฟังโดนบ่นี
1: ่ก็ประมาณโดนอยู่ค่ะ 3-4 เดือนนี่แหละจ้า
0: โอ้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้า
0: โอ้ใจคิวเสียคนหยาดตัวนี้ฟังอยู่ 3-4 เดือน
1: จ้าม
0: าก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่บ่
1: ตัดสินใจซื้อมาใส่ค่ะ
0: มานี่ถามมีแม่คิวก่อนใส่โซเลพัดเนี่ยมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วให้หน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกอยู่ค่ะดินมันลมค่ะดินดีค่ะ
0: ดินมันลม
1: แม่นค่ะ
0: มานี่ถามเรื่องผลผลิตเป็นยังไงเนี่ย
1: ก็ว่าแม่นดีอยู่แล้วค่ะอันเฮ็ดมากก็ได้ส่วนนึงมันบ่ได้ต่อมามาเฮ็ดหน้าปังแล้วมันได้ขึ้นมั้ยค่ะมันดีขึ้น
0: เฮ็ดหน้าปังมันดีข
1: ึ้
0: น
1: แม่นค่ะ
0: มันได้ผลผลิตหลายปานใดบัดนี
1: ้ไว้แฮ่ตันพอแล้วจ้า
0: แฮ่ตันจากได้700กิโล
1: แม่นจ้า
0: บัดได้แฮ่ตันเลย
1: จ้า
0: ถึงอกถึงใจบ
1: ่ดีใจค่ะดีใจอีหลี
0: ถามแม่กิ๋วก่อนต้นเขาเฮามันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็บ่มันงามเขียวคือจังเฮาใส่ปุ๋ยอันเขาไปซื้อท้องตลาดเอจ้ะมันจะขึ้นมาคือจังงั้นงามงามหน่วยหน่วยอดบ่บ่บ่เขียวให้แมงจอไหมคะเขียวธรรมชาติไหมคะ
0: เขียวธรรมชาติ
1: คือใบตองกล้วยเขาเนี่ยไหมคะ
0: โอ้เขียวธรรมชาติเขียวคือใบตองกล้วย
1: แมงค่ะ
0: บ่ได้เขียวแล้วบ่ได้เขียวรอแมง
1: ค่ะบ่ค่ะบ่เขียวรอแมง
0: ต้นมันแข็งดีบ่แม่
1: แข็งดีค่ะ
0: มาตอนใส่ในช่วงแรกๆนี่ช่วงอายุ20ถึง30มื้อนี่มันแตกกอดีบ
1: ่แตกค่ะแตกกอดีค่ะ
0: เขียวโดนบ่อีแม
1: ่โดนอยู่เด้จ้ะแมงก็บ่รบกวนค่ะก็ดีว่าลดต้นทุนได้หลาย
0: โอ้มันก็ดีแม่งก็บ่ควรลดต้นทุนได้หลาย
1: ค่ะลดต้นทุนได้หลาย
0: ถ้าแม่กิ๋วก่อนยังสิใส่ต่อบ่โซเลพัดนี
1: ่ใส่ค่ะใส่ต่อไปล่ะค่ะเพราะว่าเริ่มเฮ็ดหน้าก็สิใช้เรื่อยๆเลยค่ะก็สิบอกพี่บอกน้องเฮาใช้นํา
0: ครับผมแสดงว่าทั้งหลังนี่กําลังเตรียมเฮ็ดหน้าปลัง
1: จ้ากําลังเตรียมค่ะเฮากําลังสิหว่านค่ะ
0: คันแม่กิ๋วถือโอกถือใจกับอมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจังซี่อยากให้แม่กิ๋วนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใช้อมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พ่อแม่คิวใส่แล้วประทับอกประทับใจแนวไหนบอกให้เพิ่นฟังคักๆมื้อนี้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยใส่อะมิโนฮิวเมกนี่มาลองใส่น้ําแม่เบิ่งเด้อลูกเด้อก็ว่าได้ผลประโยชน์หลายล่ะค่ะจากบ่ได้ก็ได้ดินเฮาบ่ดีมันเกิดดีค่ะมันลมค่ะมาเด้อพี่น้องมาใส่น้ํากันเด้อพี่น้องเด้อแม่คิวใส่แล้วก็ว่ามันดีถูกใจอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อมาใส่น้ํากันต้นข้าวก็เขียวดีค่ะแตกกอก็ดีอยู่จ้า
0: เขียวโดนเขียวทนบ่
1: เขียวโดนเขียวทนค่ะมาแลกกับบ่ตอมค่ะ
0: ยืนยันยังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะใส่ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับอยากให้ดินดีดินบ่มีปัญหาดินที่เป็นกรดเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสําหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่คิวฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้มีความสุขสุขผู้สุขคนได้เก็บอย่าจนร่ํารวยสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตู

0: ตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุก

少嘞怕辣避免发舌头，少嘞怕辣避免发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

หน้าผู้ใดให้ผู้ใดที่ดินมีปัญหานะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกดดินเป็นเอียดดินเข้มดินเป็นด่านดินบ่อล้วนซุ้ยดินปลูกหยังบ่งามอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกหยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนสําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพอยแม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิตรเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นเด้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อไอ้แม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเกียวพุ่นได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไรนึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไรละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าสั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไรนึงนั้นได้เป็นตันนะครับอ้อยลำทอแขนนี่มันสัมปะหลังเปื้อนเส้นแป้งสูงนะครับยางผ้าล่าจังสิเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่
ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับทุกปัญหาสิเบิดไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดหนีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บางเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่คือเอาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อเพิ่นอยู่บ้านได้ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายปกครองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: คือว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมาศีบ่
1: ภูมาศีครับ
0: ภูมาศีซื้อเล่นซื้อยัง
1: ซื้อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจังหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือเขา
1: เฮ็ดครับเฮ็ดมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ไสนี่มาแต่อำเภอ
1: มาแต่อำเภอครับพอดีครับมาพ่อก็ไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไร
1: 4ไร่3งานครับ
0: 4ไร่3งานเป็นหน้าเจ้าของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีบ่
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียอยู่เฮียน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้า4ไร่3งานเนาะพื้นที่เนาะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังมีการเบิ่งแย่งให้หน้าเจ้าของแต่กี้
1: ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี
1: ่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามท่านใส่ได้3มื้อก็เซา4มื้อก็เซาที่นึงก็เซาจังซี่แม
0: ่โ
1: อ้เซางามเขียวข้าวเดียว
0: เขียวข้าวเดียว
1: ครับแล้วก็ล่อโรคล่อแมงมาเขียวคักเขียวเนี่ย
0: หมายความว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่ดินก็แข็ง
1: ครับ
0: แม่งก็ร้าย
1: ครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแม่งล้มหลายมันก็บ่ค่อยได้เด้
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่วย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณเท่าตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ๆครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปหูมาแต่ทางใด
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: ครับฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนอยู่เด
0: ้ห่วยผู้นำนี่เสียคนยากอยู่นี
1: ่ก็มันก็นักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดสั้นมันสิเสียฟอร์มผู้นำชุมชน
1: มันสิเสียผู้นำชุมชนครับ
0: โอ้แสดงว่าฟังอยู่โดนเติบอยู
1: ่ครับผม
0: วิเคราะห์พิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่เด้โดนอยู่เด้เป็นปี2ปีพุ่นเด
0: ้โอ้ฟังโดนเติบ
1: มากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ
1: ่เลยมาลองเบิ่ง
0: เลยตัดสินใจเอามาล
1: องเบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด
0: ้ผู้ซอยเตี้ยว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักซะ
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: ปานนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าซีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบฝ่ายนึงพุ่นเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่าก็บ่ทันว่ากับเขียวเขาเฮาสิออกเป็นสีใบตองอ่อนจังซี
0: ่โอ้มันสิเขียวใบตองอ่อน
1: ใสใบตั้งยามมื้อเช้าเฮามาเบิ่งกับยามมื้อแลงนี่งาม
0: งามตาเลย
1: สีใสเลยเพิ่นเถาะยามมื้อแลงนี
0: ่บ้านนี้เว้าถึงเรื่องผลผลิตมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ
1: ่ผมใส่ปีแรกเขาผมใส่ที่อยู่เดี๋ยวนี้แหละ
0: ครับ
1: ได้เข้า4ตันกว่ามั้ย
0: ได้4ตันกว่า
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันตกไรละเป็นตันพุ่นตัวนี
1: ่ครับไรละตันเลยเด
0: ้ถือของถือใจบ่นี
1: ่ห้วยบ่เศร้าเลยเหรอผมใส่มาตลอดเลยผม
0: โอ้ผู้ซอยเปียว่าข่อยบ่เศร้าเลยเถียงใส่เลย
1: บ่เศร้าย
0: ังทุกมื้อนี่ก็ยังใส่อยู
1: ่ใส่ครับปัจจุบันยังใส่เลยครับ
0: ครับ
1: โซเลพัดครับ
0: อยากให้คุณพ่อเตี้ยนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดคืออีพอนี่พ่อคุณพ่อใส่แล้วเป็นยังไงแนวบอกความประทับอกประทับใจเพิ่นฟังแค่หน่อยครับเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมกับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านขมิ้นครับ
0: ครับ
1: หลังจากที่ผมใส่โซเลพัดแล้วครับจากหน้าสีไร่3งานนี
0: ่ครับ
1: ผมได้เข้า4ตันครัวครับผมประทับอกประทับใจกับโซเลพัดมากๆครับ
0: ครับ
1: หันพี่น้องเกษตรกรแถวอำเภอยางตลาดหรือแถวใกล้เคียง
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากใส่โซเลพัดคือผมนี่ใส่เลยครับดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไสใบตั้ง
0: ครับผม
1: แข็ง สู่ล้มได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
0: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมากบ่นี
1: ่บ่ครับ
0: เมาจาก
1: จากใจจริงครับนี่หน้าผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่น
0: ี่อยู่ทางหลังเฮานี่
1: ครับผม
0: ไส้อีหลี
1: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกเทนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
0: ครับผม
1: ไส้ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
0: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเตี้ยนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตี้ยนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดโลกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขวนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร0916840475มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อแม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องเม็ดหยังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลเม็ดหยังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังได๋เว้าให้ฟังได้เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซั่นเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋บ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได้บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่านไหหว่านหน้าหว่านหัวหว่านสวนนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเล่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เชื่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับ
ลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการ101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบ

0: บริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฟังขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: อื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ไม่ได้ดึงพอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบหกพอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จบดีงามจนสิ้นถิ่นไม่เกินลอยประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อปคู่กระดึงไปเฮ็ดป้าคือเก่าประวันเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อป

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ข้าวตูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันท

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

้วอย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้า

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

0: มาล่ะครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์และเรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องท่านอำเภอโพชัยพ้นทองหนองพอกเมื่อวดีจังหันเชียงขวัญร่องคำกำมะลาใสหรือว่าสิเป็นทางดอนจานหรือว่าได้เป็นทั้งห้วยเพิงเขาวงกุชินารายน้ำมนได้ฟังรายการลูกทุ่งมงคลดีได้เป็นจังได้มวนสื่นโฮเซลเนี่ยบอกพี่น้องคุณผู้ฟังเอ้ยบ้านใดมีบุญบั้งไฟแน่นอนมือนี่เนาะส่งข่าวส่งข่าวมาเลยพี่น้องเด้อรายการลูกทุ่งมงคลดีก็ขอส่งความรักฝากความปรารถนาดีไปหาพี่น้องแฟนเพลงรายการสู่ขู่สู่คนครับกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังขพันธ์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุกตบดีจากขอไกลใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพอเพียงมุกตบดีนำเรื่องรายการอยู่ทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาเมาว่าวกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลาเพื่อนะครับโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านราคาพอแพงครับติดต่อไปถึงท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงที่ร้านชิปปะหมอได้เลยนะครับหรือพี่น้องอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการลูกทุ่งมุกตะดีกับดีเจพ่อเพียงมุกตะดีก็ติดต่อมาหาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีบักนาแหลมปากเปี๊ยเฮ็ดเซเวว่ามันสั้นเล่าว่าแวะอยู่ในขณะนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงพระการสู้ขู่สุขคนครับสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนเด้อส่วนสปอนเซอร์ใหญ่ทุกท่านก็ขอให้มีนะครับความเจริญรุ่งเรืองมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามอดินตราบนานเท่านั้นร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปครับผมสวัสดีครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้าทุกฟลอ
0: ครับผม
1: ไอ้ฮ้อนบ่ไอ
0: ้มันก็บ่ฮ้อนแล้วไอ้อยู่นี่บ่ฮ้อนแล้วบัดนี้มื้อนี่บ่ฮ้อน
1: เอาขอน้ำตะเพียงเด้อ
0: ว่ามาว่ามา
1: ไอ้กบห้องน้องสะอื้นไม่ได
0: ้กบห้องน้องสะอื้น
1: จะขอไว้สัก2เพลงได้บ่
0: เอามามามามามามาร้องมาก่อนน่ะ
1: เพลงอันมนต์รักผักกะแยงเด้อ
0: มนต์รักผักกะแยงผู้ใดร้องมนต์รักผักกะแยงนี
1: ่โหกะสาวอันผู้เดียวกันนี่ล่ะจะมีพรร้อยนี่นะ
0: พี่โอ้ครับๆๆแห
1: มกะกบอันนี้ห้องกบห้องกบกบร้องน้องสะอื้น
0: โอเค
1: อาว่าไปขึ้นเลยคำไปเลย
0: โอเค
1: คุณแม่หน่อยก็แสบน้ำแน่คุณแม่น้อง
0: ผมครับ
1: คุณแม่นั่งทักวันที่สามน้ำแม่
0: โอเค
1: คุณแม่เสียได้เลย
0: ครับ
1: ปัญหาพี่อันคุณแม่ท่านคุณแม่นกกระนุนยังวันแม
0: ่โอเค
1: พี่สาวท่านคือใหญ่คนสวยกลับมาหาประธานอุ้มเหมาคนสวยในเด้อไฟอันน้องไฟดีบัดเด้อ
0: โอเค
1: น
0: ้
1: องดื้อบ่แม่นดีบัดน้องไฟไฟมองหน้าเด้อแม่น
0: ลืมไสลืมขัวเนาะประธานนนท์ศึกษาเพิ่นก็เลยว่าให้สิล่ะนี่แต่ลืมกับลืม
1: น้องไฟมองหน้าน้ําแน่ก
0: ็เออ
1: กันจ้าผู้บ่าวเลยบัดจักแม่น
0: โอเค
1: จะลืมผู้บ่าวแล้วกันสินั่งให้เลย
0: ครับผม
1: หาผู้บ่าวช่างอันใช้อีกใช้ยังพูดอยู่เลย
0: โอเคโอเค
1: ช่างอันเสียนั่งเสียเบอร์นั่นเลย
0: ครับ
1: มาช่างไหนอีกเหรอไอ้ผู้บ่าวช่างไหนอีกมาหาผู้บ่าวผู้บ่าวเบาอยู่เลยข้อมหน้าไม่เลย
0: โอเคครับ
1: หาหลายบุญบักไฟเลย
0: โอเคว่าห้าจากห้าได้ไปสนอกวะ
1: ปีสามสิบมาโล
0: ห้าได้ไปลงตุ่มน้ำสนอกนะ
1: มาลงตุ่มที่บ้านบ่ที่สามสิบ
0: ผม
1: เสียวลงอยู่เลยบ่เอาลงตุ่มแต่เสียวลงเลยน้ำหนูอยู่ได
0: ้ลงถังเบียร์ลงถังเบียร์มันยังดีคือ
1: เสียวลงน้ำหนูอยู่ได
0: ้โอเคโอเค
1: ฮัลโหลน้องไม
0: ค์ครับผมครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
1: ลูกสาวเพียงแต่เมื่อเขาที่มึงแต่ลูกสาวใหญ่ยังบ้าน
0: ครับผม
1: ก็เ บาทแท้ลูกช้ามาเขาถึงเพื่อนแท้เนี่ยขอพังเพื่อนนะลูก
2: ครับครับ
1: โทรโบรักสีดำนะเพียงหนึ่งเพียงหนึ่งทำบาปมาลงนะลูกเนอะ
2: ครับผม
1: เนี่ยทำภัยเก่งไงแม่ค่ะแม่บังสักเช้าฝาหวานบ้องนะลูกเนอะเต็มเต็ม
2: ครับ
1: ไม่เที่ยงไม่เสียล่าตาเสริมปากเยี่ยนตาล่าในเด้อ
2: โอเคครับ
1: เมนอกไปซื้อไปซื้อเฮ็ดอันกับใบลูกใบจ้าบอกกันน้องสาวไหม
2: เออ
1: ไปเจอก็ถือเฮ็ดละลูกกระทากระทิ้งใบก็ตอก
0: โอ้กระทางบ้านะไปเ
1: ลยมีไหมลูก
0: เออ
1: เนี่ยคือจากน็
0: อ
1: ก
0: ม
1: าห่อนแล้วบอกมีจัดบอกนั่น
0: เออมันแม่มันต้องบอกแม่น้องไปซื้ออยู่เทือกเขาภูพานผมไม่ได้ที่ไหล
1: ไกลจ้ะ
0: โอ้ยเนี่ยมันแซ่บเนาะแม่ก็ไปแล้วนะต่างขี่รถไปเล่นเนาะแม
1: ่พันมาจะเงินพันมาพันก็บ่ได้ก็
0: จ
1: ักหัวเล่นหัวไปมาช่วยบ่อยอย่างเล่นห
0: ัวครับผม
1: แม่น้องแม่บัวแม่น้อยแม่บุญยั่งเด้อ
2: ครับครับครับ
1: เป็นมามาเลยเด้อ
2: ครับผม
1: ลมวางหน้าถึงเสียบุ้มเชียบแหลมเหี่ยวทั้งเสีย
2: โอเคครับ
1: โกน้อยยอดตาวันกินเล่นเนาะสาวน้อยทอดชิ้นเบียร์น้ำตาลหวานคนสวย
2: โอเคครับ
1: สาวแม่นั่งทอดชิ้นหางได้เด
0: ้อโอเคครับโอเค
1: บัวชมพูได้เด
2: ้
1: อ
2: ได้ครับได้ครับ
1: ก็ยู่ว่ายู่หลงเหมือนไร
2: ครับผม
1: ใครพอไล่เมียพอผมในเด้อทุกคนทุกสายมันที่ฐานมืดบ้างเลยนะ
2: ครับ
1: ไม่ค่อยแม่เหมือนเดิมรอเหมือนเดิม
2: โอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: สวัสดีครับพ่อเพียงคุณลบละล้อ
2: ครับผม
3: คือทอดดีวันนี้โทษจากไลน์มือ
2: ครับ
3: อันเขามาแล้วก็น้ำจากเพลงสองเพลงนึงนะ
2: โอเคโอเค
3: เอาขึ้นฮอดจนฟันเห็นนี่เด้อ
2: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับอีกเพลงนึงก็พบฮักถี่ใช้โอรีโอว่าเมียนพบฮักถือสวนกาแฟเด้อ
2: โอเคครับ
3: ครับผมแล้วก็มอบให้ไอ้สองสายที่แรกว่าหันนี่เด้อ
2: โอเคครับผมโอเคครับ
3: อย่าไล่ทำเนียไม่แรงเพราะจะหานี่เด้อ
2: โอเคครับ
3: แต่ไอ้ไปหวานน้ำเนียน้ำตาลหวานน้ำเนียเด้อดอกรักดอกแก้วให้ไปให้เด้อแล้วก็ให้นมวางหน้าน้องเด้อน้องอยู่ฝาเด้อแล้วก็ให้ได้ก็โยกโคนหน่อยนี่ด้วยครับ
2: ครับผมครับผม
3: แล้วก็ให้พลังโคนนี่ด้วยครับเด้อ
2: ครับผมครับ
3: เอาสุขเสถียรสายอะไรมาหอดจับเริงวานตึงเบิดจะคำเนาะครับผมจะผิดไปฟังเพลงไว้นะให้ร้องๆผมหนาไม่มันจะ
2: ครับโอเคครับโอเคครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ขอบคุณครับผมฮัลโหลครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ
4: ขอเพลงตา
2: จ้าจ้าจ้า
4: เอวลันปัดตา
2: เอวลันปัดโอเควาละตัวผู้สาวมาละเอวลันปัด
4: ห
2: มด
4: เดี๋ยวกบมันเพียง29 30
2: 29 30เอามาไปตรงกันครับอันบัดบ่
4: 3ไอ้วัน30ไอ้ดูหมอลำ
2: เขาไปจุดที่ไหนล่ะบ้างไฟไปจุดที่ไหน
4: ก็แถวแถวเวทีหมอลำนั่นบ
2: ่ตรงนั้นล่ะตรงที่ผมไปเห็นวันนั้นบ่ผมแดงๆปีที่แล้วบ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเลยไปวัดหน่อยนึงใช่มั้ยเลยจากวัดไปหนึ่งหน่อยผมไปแอบดูแล้ว
4: เห็นเจ้าของมั้ยล่ะครับ
2: เห็นดีครับกางเกงแดง
4: ว้าย
2: ผมแดงๆกางเกงแดงอยู่หน้าห้านน่ะใครจะไม่เห็นใครไปกับพ่อผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเริงน่ะไปปีนั้น
4: มามามาปู
2: โอเคโอเคโอเคครับ
4: ฝากค่ะฝากค่ะ
2: จ้าจ้า
4: เสาจะลายคนสวยคุณแม่
2: โอเคครับ
4: ลูกเพียงคนสวยสาวน้ำตาลหวานคนสวย
2: ครับ
4: ล้วพี่เสร็จแล้วคุณนะน
2: อนโอเคครับ
4: พี่ว่านอนพี่นอนศึกษาแล้วรอ
2: โอเคครับได้ครับ
4: แล้วใครอีกอ่ะครับ
2: โอ้ยเยอะแยะมากมายจำชื่อไม่ได้เลยผม
4: แล้วก็ไอ้ผู้บ่าวพี่ขี่น้อยเป็นน้องหล่อตา
2: โอเค
4: แล้วก็ผู้บ่าวเสร็จเป็นน้องหล่อตา
2: ครับผม
4: ใครอีกล่ะคะเอาพวกใครเลยค่ะ
2: โอเคโอเค
4: ให้หมดทุกคนให้บ้าง
2: โอเคครับโอเคครับโอเคครับ
4: หน้าไม่หว
2: านขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
4: สิเจอกันนะคะ
2: ครับผม
4: จำได
2: ้จ้าโอเคครับโอเคครับขอบคุณหลาย
4: ๆสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
5: โอ้จ้าโอ้จ้า
2: ครับผม
5: เจ้าไข่เพิ่งเพิ่งแล้ว
2: โอเคครับโอเค
5: บอกเลยหน่อยที่หลัง
2: ครับ
5: ไปแล้ว
2: ครับผมได้ครับได้ครับ
5: น้ำแม่เด้อน้ำตาลหวานน้ำจานนุ่นตึกตาน้ำแม่เด้อ
2: ครับผม
5: เบาไม่ได้ว่าตาน้ำเด้อ
2: ครับ
5: เด้อ
2: โอเค
5: แล้วก็ปิดหมวกน้ำแม่เด้อจ้าเด้อแต่ทุกเสียงทุกสายนะจ๊ะ
2: โอเคครับโอเคครับ
5: ดีจ้า
2: สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับ
6: สวัสดีครับดีเจนุ่มแจ้งข้อรูป
2: แล้วครับผมสวัสดีครับผู้บ่าวมองหน้าผู้รูปล้อล้อครับผม
6: ผมขอขึ้นไหนครับก็รอครับ
2: ครับครับ
6: บอกทุกคนหน่อยนุ่มมองหน้าหน้าอันเดียนแต่ล้อรับออกทุกวันนุ่มมองหน้าเลยครับ
2: น้องยกว่าผู้บ่าวมองหน้าหลายใจมาสันเพิ่นมาจมเพิ่นมาจมอยู่นี่ว่าผู้บ่าวมองหน้าหลายใจ
6: เราว่าร้ายใจร้ายใจเดียว
2: นักเลี้ย
6: อาการดีๆยังแก้แหวนสายันสัญญาจะเก่ง
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
6: ขอหอมกลิ่นแก้มนางครับ
2: หอมกลิ่นแก้มนางโอเค
6: ครับผมก็ง่ายมากไปพี่สาวเก่งไงเขาช่วยกับแง่กินเขาหลุดร้อนๆให้ได
2: ้ครับผมครับผม
6: อาลูกชายให้คุณแม่น้อยพี่ฐานคนที่สวยน้ำอีกเลยนะ
2: ครับผมครับ
6: อีกแก้ไขพี่สาววันบอกคนสวยสวยน้ำอีกเลยนะ
2: โอเคครับผม
6: ครับผมกับคนข้างๆท่านไอ้นุ่มท่านยากคนรูปรอๆน้ำอีก
2: โอเค
6: ครับผมขอพี่เจ๊พี่เสด็จแสงออกคนสวยสวยเลยนะ
2: ครับผมครับ
6: ครับอีกแก้ไขลูกชายให้น้องแก้จ่าคนสวยสวยเลยนะ
2: โอเคครับผม
6: ได้หนาครับหนาไม่ดีเจน
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมขอบคุณครับผมฮัลโหลครับ
7: ฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
7: ขอเพลงเลยจ้า
2: เพลงได
7: ้มื้อนี้เอาสาวเล่าไต้เลยละจ้า
2: สาวเล่าไต้โอเค
7: จ้ามอบเลยจ้า
2: ครับ
7: โอ้ยสาวเสียไล่น้ำเลยจ้า
2: ครับผม
7: อีพ่อนุ่นศึกษานำเนี่ยจ้า
2: ครับ
7: ผู้เอาน้องแหลงนำเนี่ย
2: โอเค
7: จ้ามันตานหวานนำเนี่ยจ้า
2: ครับผมครับ
7: ผู้เอาวังหน้านำเนี่ยจ้า
2: โอเค
7: ผู้เอาชัยภูมินำเนี่ยจ้า
2: ครับผมครับ
7: จ้ารอรอหนาไม่จ้า
2: โอเคขอบคุณครับ
7: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
4: ตาเข้ามาแล้วสังฆา
2: ครับ
4: ป่าใครผู้เอามันมาแค่หางเอียงก็พอแล้วตา
2: โอเคโอเค
4: ผู้มาเห็นใจ
2: จ้าจ้าโอเค
4: หลอกให้มาครบมาเที่ยวเหมือนกันนะตา
2: โอเคโอเค
4: ตาสวัสดี
2: ครับขอบคุณสวัสดีครับผม
8: สวัสดีค่ะอาย
2: ครับครับครับ
8: อาจารย์น้องคงเพลงไงเนาะ
2: ได้ครับ
8: น้องโมเมนเขา
2: โอเค
8: จ้ะอาจารย์น้องคงมอบเลยนะจ้ะ
2: ครับผมครับ
8: มอบให้พี่จ้าเป็นไงคนสวย
2: โอเคได้เลยครับ
8: พี่สาวลูกสองคนสวยน้ำน้าจ้ะเนาะ
2: ครับผม
8: คุณแม่น้อยคนสวยน้ำแน
2: ่ครับ
8: ไอ้บ่าวมองงานลูกน้องน้ำน้าจ้ะเนาะ
2: โอเคครับโอเค
8: ไอ้จ้า
2: คุณแม่น้
8: อยคุณแม่น้อยสีฐานน้ำน้าจ้ะเนาะ
2: ครับผมครับผม
8: พี่สาวน้ำตาลหวานน้ำน้าจ้ะเนาะ
2: ได้ครับ
8: ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะไอ้เนาะ
2: ได้ครับผม
8: ทำไมมาล้อล้อสามโลกันนะเนาะ
2: ได้ครับ
8: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
9: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับ
9: กล้องหมั่นเป็นกล้องขวัญนะครับ
2: ได้ครับผม
9: หมอกมีน้ำมานะครับเนาะ
2: ครับ
9: ให้น้องแว่นน้ำเด้อครับเด
2: ้อได้ครับได้ครับ
9: ให้แม่มาเน่านะครับ
2: ครับผม
9: แล้วก็ให้นานั่งเพื่อนสิผ่านนะครับเนาะ
2: ครับผมครับ
9: ให้ดอกแก้วสีไว้เลยนะครับเด้อ
2: โอเค
9: น้ำให้รอนะครับเนาะ
2: ครับผมครับผม
9: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบพิเอทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร 080-180-4606 ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีด

0: พวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุงตะบี่ทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีครับ2ผลงานเพลงจากคุณแม่หน่อยผ่านพ้นไปครับไปขอบคุณนะครับผมสำหรับเคมีเกษตรตราเต้ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตรตราเต้ามังกร
1: ผู้เขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบกพลปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยเช่าหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของเช่าหน้าปัญหาใหญ่ของเช่าหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต้ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส
3: ้เอาละครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ในท้ำตาเต่ามังกรทุกชนิดทุกขนาดพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการพี่น้องเกษตรกรสามารถไปซื้อได้อยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้ร่วมรวยใจดีนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ของร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรก็0895404449 0895404449และก็0892778060 0892778060นะครับร้านจำหน่ายเคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามกับร้านประกายการเกษตรนะครับเด้อร้านประกายการเกษตรนะครับอยู่ใกล้กับตาเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียงม้าวัดป่าวน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตบุญเกิ่งนะครับเด้อเอาละครับพี่น้องครับนอกจากนี้ก็อยู่นะครับเทศบาลตำบลโคกศรีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่ล่ะนะก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีอยู่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอยู่บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครือนะครับเด้ออยู่โรงสีพอใช้บ้านแก่เปะครับอยู่โรงสีพอใช้บ้านแก่เปะใกล้กับวัดแก่เปะหน่อยมีวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อนอกจากอยู่บ้านแก่เปะแล้วก็ยังมีอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีก็มีแล้วก็ยังมีอยู่ที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรนั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับผมเคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับยินดีให้บริการยินดีต้อนรับพี่น้องสนใจสนใจครับสามารถสร้างซื้อสั่งจองได้หรือว่าจำบ่ได้ก็โทรมาหาสอบถามบ่าวพอเพียงมูลทำดีนะครับเด้อ0652561558นะครับเด้อ0652561558เอ้าเพียงนี่คือหาบ่เห็นน่ะเนาะบ่ได้เนาะหึคิดฮอดผู้บ่าวเสรภูมิคิดฮอดหยังก่อนคิดฮอดจดจ่อยมันบ่เนี่ยมันคิดฮอดจนไห้มีบ่ล่ะนี่มีก่อนกันได้แล้วเดี๋ยวมันคือบ่เด้งขึ้นเนาะนี่เนาะฮะ
4: พบพักสวนกาแฟก่อนเนาะ

0: ครับพี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับมาขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ
1: ่
0: ผู้ใจดีนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกตรีสักวันครับพี่น้องครับบอกว่าที่เป็นร้านชิปเปอร์หมอกครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตคนใจของพี่น้องชาวอำเภอร้องคำนะครับเพื่อไกลเคียงซึ่งบริหารงานโดยนะครับผมคุณปวีณาเปานาเรียงครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรนะครับเด้อบ่ว่าที่เป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์นะครับสีทาภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตลอดทุกเฉดสีต้องสีเบเยอร์นะครับเด้อสีเบเยอร์นะครับมีเครื่องผสมสีตลอดทุกเฉดสีที่ร้านชิปเปอร์มอลนอกจากนี้กับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลโดยคุณปวีณาเปานาเรียงราคาเป็นมิตรใกล้ชิดกับชุมชนทุกคนมาใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลนะครับร้านชิปเปอร์มอลครับ0813804599 0813804599เอ้ารับรองว่าบ่ผิดหวังอีหลีแล้วครับ

เบิ่งสังเบิ่งซึงนั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความเสื่อมจากรายการโลกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ครับไปขอบคุณร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราดแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงคำโรงเรียนพิพัฒน์ราดบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้านครับพี่น้องครับทั้ง2สถานที่ครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังบ่ว่าที่เป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันจากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากทั้ง2ร้าน2สาขาครับพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดก็เดินทางไปใช้บริการสาขานั้นนะครับเด้อมีนะครับผมกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านไปปรึกษาหารือเพิ่นได้ครับสำหรับคุณพี่คุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับเนาะ0899468350 0899468350และก็0438996 33 0438996 33ครับผม

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

สาวลาวไตนะครับผมจากพี่น้องทั้งหมู่8คำพะอุงอ้าฝากไปเป็นกำลังใจกับสู่ขู่สู่คนนะครับเด้อไปหาคุณแม่มาม่าน้ำแน่ไปหาคุณแม่บัวไหลบัดดันไตคุณแม่หอมบัดดันไตน้ำเด้อฝากไปหาคุดจีหน่อยพระเนจรน้ำแน่ฝากไปหาบักแมบล่ะครับพอสนนะครับผมป๋าสนคนรูปหล่อนะครับบ้านนะโคกสำลานนะครับเด้ออ้าวทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่ครับฟังตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนี่12นาฬิกากับอีก51นาทีอีกจักเพลงหนึ่งกันละกันนะพี่น้องเนาะจังไปขอบคุณสปอนเซอร์น้องบ่แม่นเขา

0: บริการเดียวครบไม่ต้องง้อหลายบริการ Google Workspace
1: หน้าดีดีคนใช้เขาตัวพันดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้ประเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังกะทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่อง

0: ตักปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Cheaper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้มา
6: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษ

0: ทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: ันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แหกหูแหกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ํายางไหลดีบ่มีน้ําเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเสียล่าดำกับว่ามีล่าย่อยกับหายล่าชมพู่กับว่ามีน้ำยางมันไหลดีเพราะมีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสวนยางผู้ใดได้ผลผลิตบ่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของคือผลผลิตบ่ได้คือเจ้าของต้องการน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกก็แข็งกรีดก็ยากเชื้อรากวนคิดกวนใจเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแต่แนวสิเป็นคันอยากเบิดปัญหาฟังทั้งนี้พี่น้องผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองครับพี่น้องใส่แล้วสิเป็นยังไงบ่ติว้ายใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงสูงน้ำยางข้นเข้มข้นดีขนาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสิซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาบ่ธรรมดาพี่น้องนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่หรือว่าปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วหายไวแผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับบ่มีสารตกค้างครับปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับหรือว่าเครื่องลิตรเนี่ยล่ะขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดนึงนี่บรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางระยะห่างของการท่าก็7มือ15มือนะครับประมาณนั้นเอาเข้าใจง่ายๆก็15มือเทื่อนึงนะครับวิกละเทื่อนั่นล่ะแล้วพี่น้องเกษตรกรก็บ่ต้องนำโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองไปผสมกับอีหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำเป่า M150 หรือว่านมเปรี้ยวผงสุรสที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่บ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นเลยนะครับความยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางบริษัททางทีมงานนักวิจัยได้คิดไว้ให้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาทั้งหมดแล้วพี่น้องความยุ่งยากทั้งหลายแหล่เฮ็ดไว้ให้เบิดแล้วนะครับโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งพี่น้องบ่แม่นสารเล่งเด้เป็นยาบำรุงนะครับบำรุงต้นยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อยางบ่อุดตันไปซอยเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ทำไร่นายางนะครับต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ต้นยางบ่ตายก่อนกำหนดซะเด้เ กรีดแต่ละเทือนี่ว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดว่ามันกรีดโคกงิ้วว่ามันกรีดต้นกล้วยพุ่นแล้วนะครับใส่ไปแล้วบ่เฮ็ดให้ต้นยางส้มหรือว่าตายก่อนกำหนดสามารถกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับการใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกพี่น้องนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่มาก่อนเพิ่นเว้าให้ฟังบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายๆพันต้นหลายๆร้อยต้นนะครับบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดก็ได้ขันยานถือตัวขันยานมันบ่เป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าให้แบ่งคิดแบ่งใจเอามาเฮ็ดเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้เปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาว่ามันมีความแตกต่างจังใดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับ0916840475นะครับบ่อยากให้ต้นยางส้มบ่อยากให้นายางตายหนึ่งอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางเข้มข้นข้นข้าวเดี๋ยวข้นสองสามบาทแข็งเป๊กเหนียวตุยต้องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทําอําเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนําตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนําตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อกาดีซีบ้านสุพลตำบลนายงอำเภอนายงจังหวัดอุดรธานีครับ
0: ครับผมคุณพ่อกานามสกุลยังกับพ่อ
1: ดีสี
0: คุณพ่อกาดีสีคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไร
1: 20กว่าไร่ครับ
0: บาด20กว่าไร่เป็นจังไรเนี่ยผลผลิตเรื่องของน้ำยางมันดีบ
1: ่เรื่องของน้ำยางบ่ค่อยดีปานใดเดี๋ยวนี
0: ้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยดีปานใด
1: บ่ครับ
0: มาในคุณพ่อช่วงที่น้ำยางมันบ่ค่อยไร่นี่คุณพ่อเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: ซื้อมาอยู่ครับแต่บ่คืออันตัวที่ใส่เดี๋ยวนี
0: ้โอ้แสดงว่าคุณพ่อนี่ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปแม่นบ
1: ่ครับ
0: เอาบ่ให้ฟังกันน่ะซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาทาแล้วมันเป็นจังได๋บ่ให้พี่น้องเพิ่นฟังกันน่ะ
1: เอามาทาแล้วก็น้ําเลี้ยงมันหลายน้ําเจ้ามันหลาย
0: น้ําเลี้ยงน้ําหยังก
1: ็น้ําเจ้ามันอยู่ข้างใน
0: โอ้น้ําเลี้ยงน้ําเจ้ามันออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันปนออกมากับน้ํายางมัน
1: ออกมาจากกับน้ํายาง
0: โอ้คันน้ําเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายๆมันก็ย่านต้นมันส้มแม่นบ่บ
1: ่ครับ
0: วันนี้ถามคุณพ่อก่อนพ่อเห็นจังซั่นแล้วตกใจบ
1: ่ตกใจอยู่ยันต้นมันโชมตายก่อน
0: ยันต้นมันโชมตายมันตายก่อนยันมันตายก่อนกำหนดนะคุณพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มาดิถามพ่อกาก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: โอ้ฟังวิทยุเพิ่นว่า
0: ฟังวิทยุเพิ่นว่า
1: ครับ
0: พ่อกาเสียบ่ที่แรก
1: ยังบ่เสือครับตั้งโดนจังไปเอามาใส
0: ่โอ้บ่ทันได้เสียฟังโดนปานใดกับพ่อกา
1: บ่เป็นเดือน2เดือน3เดือนไปเลย
0: ฟัง2 3เดือนหุ่น
1: ครับ
0: มานี่พ่อตัดสินใจว่าเสียซะเนาะว่าซั่นไปซื้อมาเท่าแรกซื้อมาจักขวด
1: ซื้อเท่าแรกก็ซื้อมา3ขวด
0: เท่าแรกซื้อมา3ขวดก่อน
1: ครั้งที่2ซื้ออีก6ขวดอีก
0: ป้าที่แรกซื้อ3ขวดที่2ซื้ออีก6
1: ครับ
0: เอาต้องถามพ่อกาได้บัดนี่ที่แรกซื้อมา3ขวดย้อนบ่ทันได้เชื่อครับเอาไปท่าแล้วมันเป็นจังได๋แน่คุณพ
1: ่อเนื้อมันนิ่มแม่เนื้อมันนิ่มแล้ว
0: เปลือกมันนิ่ม
1: เปลือกมันนิ่ม
0: น้ำยางที่ว่ามัน
1: บ่ค่อยไหลมันเป็นจังได๋ครับ
0: น้ำยางออกดี
1: ครับ
0: มีน้ำเลี้ยงบ่
1: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีได้เดี๋ยวนี
0: ้น้ำเลี้ยงบ่ค่อยมีได้น้ำยางคักๆจังซี่ล่ะแม่นบ่อีบ
1: ่คนก็บ่โดนแขน
0: คนบ่โดนแขนคนเทื่อ2เทื่อก็แขนแล้วเน
1: า
0: ะ2
1: 3เทื่อนี่ก็พอแล้ว
0: พอรายการเลย
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่ามีเวลาไปเฮ็ดแนวอื่นได้เพราะว่ามันบ่เสียเวลากับการหยอดน้ำกรด
1: ครับ
0: ถูกใจแห้งบ่คุณพ่อ
1: ถูกใจแห้ง
0: ก็เลยได้ซื้อมาเทื่อที่2นี่เท่าใดก็จะขวดบ่
1: 6ขวด
0: เทื่อแรกพ่อกาซื้อมา3ขวดพี่น้องเพิ่นบ่จักเสื้อปานใดเพิ่นเลยมาท่าเบิ่งยางเพิ่น20ไร่เพิ่นซื้อมา3ขวดบาทนี่ถูกอกถูกใจแล้วเลยที่พ่อกา
1: ครับตกใจแล้ว
0: เมียน3จาก3นี
1: ่เป็น6
0: เป็น6เลย
1: เป็น6
0: เดี๋ยวนี้ถามก่อนตั้งแต่ใส่มานี่ใส่เบิดจักขวดแล้ว
1: อันท่าเดี๋ยวนี้เบิดไปแล้ว2ขวดครึ่ง
0: 2ขวดครึ่ง
1: ครับ
0: รวมทั้งมันที่ซื้อมานี่เป็นจักขวด9ขวดเท่าไหร่กว่านั้น
1: เท่านั้นครับ
0: โอ้เดี๋ยวนี้เฮาก็ซื้อมา9ขวด
1: ครับ
0: บาดนี้ถามพ่อกาก่อนถือโคกถือไก่ยังสิแล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อครับ
0: ใส่ต่อ
1: ครับ
0: ถือไก่ก็คุกยี่ห้อที่ผ่านมาแม่นบ
1: ่ถูกใจครับถูกใจแล
0: ้
1: ว
0: แสดงว่าฟังวิทยุนี่บ่ผิดหวัง
1: บ่ผิดหวัง
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อ
0: โหยเว้ายิ้มแย้มแจ่มใสยังสิแปลว่าสิเบิดดีเบิดสินอยากให้พ่อกานี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณพ่อกานี่เว้าให้เพิ่นฟังแน่ว่าจังไดคือได้มาใส่โซเล่พาราประทับอกประทับใจแนวใดบอกให้เพิ่นฟังจังหน่อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: เด้อพี่น้องบ้านสุพลหรืออำเภอนายงนี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ได้ยินแล้วครับไปเอาโซเล่เด้อ
0: ครับ
1: โซเล่พารา
0: ครับผม
1: อันหน้าอย่าง
0: ครับ
1: เออผมว่ามันดีแล้ว
0: ครับ
1: บ่คือเอาของท้องตลาดที่เพิ่นใช้แต่ก่อนเด
0: ี๋
1: ยวนี้โซเล่พาราที่บ่สิดีคักเติบอยู่เพราะน้ําเบี้ยมันบ่มี
0: นี่เป็นไดฟังมาพี่น้องพ่อกายืนยันว่าใส่มาแล้วเป็นไรก็พ่อน้ำเลี้ยงมีบ่ก
1: ็แซ่บสิบ่มีซ้ำ
0: ดีอกดีใจบ
1: ่ดีอกดีใจ
0: เอานี่คือเสียงจากปากคุณพ่อกานะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อกานี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงว่าคุณพ่ออยู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดเชิญครับคุณพ่อ
1: พ่อกาดีสีบ้านสุบลเด้อ
0: ครับ
1: ตำบลนายงอำเภอนายงจังหวัดอุดรเฮานี่แหละถ้าพ่อได้เงินกลับไปลอกๆมึงมาเอาไปลอกๆมึงรถบ่มีหม่องซื้อมาซื้อน้ำผม
0: เป็นไดพ่อกาบอกว่ากันว่ามีผักซื้อมาซื้อน้ำพยายการนี่อยู่บ้านชุมพลนะพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อกาบ้านชุมพลตำบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องและที่สำคัญไหลแต่นำยางนำเรียงบ่ไหลผลออกมานะครับเปิดอกเปิดใจร่องใส่เบิ่งครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อกานะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้อย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุผู้สุคนจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณพ่อกาครับ
1: ครับ

0: 面发丝汤，烧了帕拉皮面发丝汤，晒了怕敢滴欧滴仔，怕仔卡卡什么来，白放干。
1: 晒烧了帕拉，สุดยอดครับ，อย่างเข้มข้นดีครับ，แบบนิ่มจริงง่าย，ห้ามเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับ，สุดยอดสุดยอด。
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พลามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พลานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเสื้อแล้วนี่ร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้น่ะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

สำหรับต้นยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสวนใดนะครับที่มีปัญหาน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งกรีดยากเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูแผลที่กรีดเปลือกน่านหุ่มเปลือกน่านเศร้าหากเน่าเงาเน่าโค่นเน่าเปลือกเน่าเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่หลายเปอร์เซ็นต์น้ำยางบ่ดียางบ่เข้มข้นผลผลิตบ่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเจอปัญหาเรื่องโรคไฟท็อปทอล่าหรือว่าโรคที่พี่น้องเกษตรกรพากันเห็นใบเหลืองๆหรือคูลงดินนั่นแหละอีพอยแม่นะครับบ่ต้องตกอกตกใจอีกต่อไปครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับใส่แล้วเปลือกยางสินิ่มนะครับกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดซอยขยายท่อน้ำยางครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวซอยป้องกันซอยยับยั้งนะครับซอยรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆที่กวนจิตกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ติอีพอยแม่เอ้ยเชื้อรานั่นหายเกลี้ยงตับเลยเด้นะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำยางเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ดีถ้าลงไปแล้วนี่ติเห็นให้ต้นยางเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีต้นยางเขาอุดมสมบูรณ์ต้นบ่อส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับอายุยืนวัฒนาอีพอยแม่นะครับสามารถกรีดได้โดนนะครับแล้วสวนของพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีปัญหาต้นยางสมบูรณ์อยู่เปลือกก็งามอยู่นะบ่าวเอกโซเลแต่ว่ากรีดจังไดกับบ่ไหลนะครับกรีดจังไดกับบ่ไหลบ่ไหลมา 2-3 ปีแล้วนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับต้นใดที่มันบ่ไหลบ่แม่นต้นที่มันหน้ายางตายหนึ่งได้อีพอยแม่ต้นที่มันสมบูรณ์แต่ว่าหั่นกรีดแล้วมันบ่ไหลนะครับลองเปิดแผลใหม่เบิ่งนะครับเปิดไว้แล้วก็เอาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับไปทาเบิ่งถ้าบ่เกิน 2-3 เที่ยวดอกอีพอยแม่แล้วพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเห็นความแตกต่างสิเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นนั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถทาได้ตั้ง500ต้นนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถทาได้500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองพอทาลงตรงร้อยกีดแล้วนะครับมันสิซึมเร็วออกฤทธิ์ได้รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเฮ็ดให้เชื้อราต่างๆบ่ได้มากวนกีดกวนใจนะครับต้นยางเฮาก็สิอุดมสมบูรณ์อายุการใช้งานก็สิหลายขึ้นโดนขึ้นอายุยืนขึ้นวัฒนานะครับสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันนะครับย่ามกีดจังสิน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดาเด้ครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475นะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผม

少来怕辣皮面发西汤，少来怕辣皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสีอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสค่ะบุษภาด้วยจ้าอยู่บ้านนนสังสีจ้าตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี่
1: ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมากะตั้งแต่ปลูกมากะ10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตกะพี่กับกรีดมาตอนนี้3 4ปีจ้ะ3 4ปีผลผลิตกะช่วงหนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับหนาหนาวโอเค
1: หนาหนาวโอเค
0: แล้วหนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: หนาแรงกะอืดๆเนี่ยจักหน่อย
0: มาถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่าหนายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู่
0: อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
1: มันมีบางตัวเห็นไผว่าโอเคกะเอามาลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ในยินหมู่เขาว่าตัวใดดีก็เอามาท่าเบิ่ง
1: จ้ะ
0: ตัวนี้ดีได้ใ
1: จ
0: แจ่มตัวนี
1: ้
0: ท่าแล้วน้ํายางไหลดี
1: จ้ะ
0: ก็ไปหามาใส
1: ่จ้ะลองๆเบิ่งจ้ะ
0: ลองๆเบิ่งบาดถามพี่แจ่มก่อนตอนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน
1: ่ไหลแน่บ่ไหลแน่เน
0: า
1: ะ
0: ไหลแน่บ่ไหลแน่มันมีน้ําเลี้ยงปนมาบ
1: ่กะมันครึ่งๆบางทีคือเต็มโป๊ะเนาะแกออกมาน้ำเลี้ยงมันก็เป็นครึ่ง
0: ๆโอ้แบ่งครึ่งกันเลย
1: อ้าวแกออกมาเบิ่งคือเต็มโป๊ะเคลื่อนลายว่าดึงออกมาหาว่างข้างนอกมันหยอดมันเหลือ
0: มันแฟบลงโอ้แสดงว่าที่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยง
1: ใช่จ้ะ
0: บ้านนี้ให้ถามพี่แกมก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหน
1: วายทีแรกกะพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
0: า
1: ะ
0: โอ้มักฟังวิทยุ
1: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอันโซเล่พุ่นนั่นฟังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็โอ้ดีคักเนาะเพิ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
0: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
1: ฟังเขาเว้ากัน
0: ครับ
1: บ้านนี้มีพี่คนอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
0: เพิ่นเป็น FC สาวคำลา
1: เออฟังก็ฟังคู่มื้อก็ฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
0: า
1: ะ
0: พี่แจ่มนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
1: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
0: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าแจ่มเจ้าคือบ่ไปเอาโซเล่พาราลงมาขายเนี่ยแม่นบ
1: ่บอกกับแม่ค้าเออ
0: ไปบอกแม่ค้า
1: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
0: พี่แจ่มนี่เป็นกรรมการ
1: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังบ่ได้ใส่นะก็ยังบ่ได้เสื้อ
0: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปร้องยาก่อน
1: เพิ่นใส่บัดนี้พอเพิ่นใส่ปุ๊บ
0: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
1: เพิ่นว่าโอเคได้ให้เพิ่นว่าอ๋อเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากรีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่าเพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้อล่ะ
0: ครับ
1: ก็ถามเพิ่นบัดนี้มีญาติอันสวนใกล้ๆเพิ่น
0: ครับ
1: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคแล้วเพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไปใช้
0: พี่แกมนี่ฟังอยู่2ส่วน
1: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆ
0: โอ้บ่ได้เสื้อยังไง
1: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
0: บ่ได้พอพี่แกมเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
1: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
0: มันเป็นจังได๋แม่นความ
1: เขาปกติถ้ากรีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลเพราะอ้อยเนาะนั่นน่ะกรีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
0: โอ้มันไหลกับปีนกับปล่อย
1: แม่น
0: แล้วตัวนี้เด้พอใส่โซเล่พารา
1: พอมาใส่โซเล่เนาะปัดถึงเวลากรีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พุ่นน่ะปกติกรีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกรีดสุดแถวนี่กลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเฮาหยอดได้แล้ว
0: ครับ
1: พอมาใส่โทเล่ตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเฮาก็จับเนาะเป็นคนมักผิดสูตร
0: ครับ
1: เออ3ชั่วโมง
0: โอ้ประมาณ3ชั่วโมงจังสิเริ่มหยุดไหล
1: 3ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเฮากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิฮู้เนาะ
0: ครับ
1: ดึงมีดนี่เพิ่นสิไล่น้ําหลังมีดนะ
0: โอ้แล่นน้ําคนมีดเลย
1: แม่น
0: เปลือกนิ่มบ่พี่
1: เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเฮาใส่เนาะเปลือกที่หุ้มยางที่ปกติเฮากรีดแบบหน้ายางมันสิเขาแกนเขายังคืออันนั้น
0: ครับ
1: คือเพิ่นสางสมานแผลนะ
0: โอ้สมานแผลได้เร็ว
1: ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี้ย
0: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหล
1: แม่น
0: เป็นคือเว้าบ่
1: แม่นเป็นคือเว้า
0: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
1: ่
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราหรือเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
1: กาจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อหยังง่ายพอมาลองใส่โดยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ำยางที่เฮากรีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
0: ครับ
1: พอมาใส่ตัวเนี้ยน้ำยางก็ไหลดีกรีดก็ง่าย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เฮาได้น่ะปกติเกือบ10กว่าเมตรถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโปะ
0: อันนี้ยักเมตรนี่หลายๆนี่3เมตรบ่น่ะ
1: 3เมตรค่ะ
0: เบิ่งพี่น้องรุ่นโป๊ใบแห้งบ่ได้ยานของคนเสีย
1: 3เมตรเต็มโป๊ะคือเฮาสามารถคือว่ากรีด5เมตร6เมตรนี่เฮาโจขายได้เลยเด
0: ือ
1: นนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
0: ค
1: ือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
0: แสดงว่าได้เงินหลายกว่าเก่า
1: แม่น
0: ยิ้มแก้มเป
1: ื่อย
0: ยิ้มเปื่อยพี่แก้มยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่อจ้า
0: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่แก้มฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซั่นนี่นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลอีพ่อยแม่
1: จ้า
0: ซอยสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ได้ดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

0: แบบนี้3ล้อคือสิแหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: อนาถ
1: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
2: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
3: โอ้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอ

โอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: ่นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชว์ก็พี่สิบอกขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้จบที่ยืนย่างจนสิ้นชีพในเกินคอยระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้กระดึงไปเฮ็ดตาคือเก่าระวังเสียงฟ้าห้องตึกสกับผู้

嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสี

ศึกษาหมอหนึ่งเพิ่นเขาก็กลับมาจากมหาลัยราชภัฏพอดียางพันตลาดเพิ่นสิแวะซื้อแกงเสมอแกงถุงหนึ่งและก็ขนมถุงหนึ่งก็เป็นประจำของแกนั่นละแต่ว่ามื้อนี้ยางพันร้านปลาทูเพิ่นบ่ค่อยมักดอกอาหารสดน่ะเพิ่นสิมักอาหารสำเร็จรูปเพิ่นขี้ข้านเฮ็ดเพราะว่าอยู่หอน้ำกลิ่นมันสิไปรบกวนห้องอื่นก็เลยมักสิซื้อแกงสำเร็จมาเลยยางเขามาจากข้าวปลาทูบ่ผู้เบาว่าซั่นเพิ่นก็เลยหันไปเบิ่งตามเสียงว่าซั่นเถาะก็เห็นแม่ค้าไหว้กลางคนนี่ล่ะพอหันไปเบิ่งแม่ค้าก็ทักว่าป้าโถนักศึกษาสมัยนี้คือรอคักแท้ว่าซั่นอันนี้คันกินปลาทูนี่แห้งสิรอคักเด้สลัดพร้อมเพราะว่ามีโอเมก้าว่าซั่นได้ยินแม่ค้าย่องเพิ่นก็เลยถามว่าขายจังไดครับว่าซั่นเข่งละ30จ้าแต่ว่าขนาดตาดีจังซี่แม่สิลดให้3เข่ง100ก็แล้วกันคัดสั่นเอา3เข่งครับว่าซั่นหลังจากที่เพิ่นกลับไปฮอดหอเพิ่นก็เอาปลาทูมาทอดกินกับน้ำพริกกะปิที่เพิ่นซื้อมากินไปแล้วก็คิดไปซะแล้วเลยคิดมาพ่อปลาทูเอ้าปลาทูเข่งละ30 3เข่ง100อ้าวแม่ค้าโกงตัวนี่มือลุ่นมาเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาแม่ค้าปลาทูผู้นั้นล่ะแล้วก็ว่าแม่ปลาทูเข่งละ30จังได๋สิ3เข่ง100ว่าซั่นแม่ค้าก็เลยว่าอ๋อนานเห็นบ่บอกแล้วว่าปลาทูแม่นั่นมีโอเมก้านี่แสดงว่าโอเมก้าทำงานแล้วแม่นบ่ท่านนะมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนนะกับบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพฮะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์091-684-0475ย้ำอีกทีหนึ่ง091-684-0475
เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

少来怕辣皮面发舌头，少来怕辣皮面发舌头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

าหมอหนึ่งเพิ่นเฮาก็กลับมาจากมหาลัยราชภัฏพอดียางผ่านตลาดเพิ่นสิแวะซื้อแกงเสมอแกงถุงหนึ่งและก็ขนมถุงหนึ่งก็เป็นประจำของแกนั่นละแต่ว่ามื้อนี้ยางผ่านร้านปลาทูเพิ่นบ่ค่อยมักดอกอาหารสดน่ะเพิ่นสิมักอาหารสำเร็จรูปเพิ่นขี้ข้านเฮ็ดเพราะว่าอยู่หอน้ำกลิ่นมันสิไปรบกวนห้องอื่นก็เลยมักสิซื้อแกงสำเร็จมาเลยยางเขามาจากข้าวปลาทูบ่ผู้บ่าวว่าซั่นเพิ่นก็เลยหันไปเบิ่งตามเสียงว่าซั่นเถาะก็เห็นแม่ค้าไหว้กลางคนนี่ล่ะพอหันไปเบิ่งแม่ค้าก็ทักว่าปาโถนักศึกษาสมัยนี้คือรอคักแท้ว่าซั่นอันนี้คันกินปลาทูนี่แห้งสิรอคักเด้สลัดพร้อมเพราะว่ามีโอเมก้าว่าซั่นได้ยินแม่ค้าย่องเพิ่นก็เลยถามว่าขายจังไดครับว่าซั่นเข่งละ30จ้าแต่ว่าขนาตาดีจังซี่แม่สิลดให้3เข่งร้อยก็แล้วกันคัดสั่นเอา3เข่งครับว่าสั่นหลังจากที่เพิ่นกลับไปฮอดหอเพิ่นก็เอาปลาทูมาทอดกินกับน้ำพริกกะปิที่เพิ่นซื้อมากินไปแล้วก็คิดไปซะแล้วเลยคิดมาพอปลาทูเอ้าปลาทูเข่งละ30 3เข่งร้อยอ้าวแม่ค้าโกงตัวนี่มื้อลุ่นมาเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาแม่ค้าปลาทูผู้นั้นล่ะแล้วก็ว่าแม่ปลาทูเข่งละ30จังได๋สิ3เข่งร้อยว่าซั่นแม่ค้าก็เลยว่าอ๋อนานเห็นบ่บอกแล้วว่าปลาทูแม่นั่นมีโอเมก้านี่แสดงว่าโอเมก้าทำงานแล้วแม่นบ่ท่านนะ มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสื้อบ่าวสีทนนะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรืองโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใช้ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใช้เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475
เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

ับทิศสายเพิ่นนัดพ่อกันเพิ่นสิมาปรึกษากันเรื่องสิไปทํางานไต้หวันเพิ่นนัดกัน 10:00 ว่าซั่นเถาะเพิ่นนัดกันอยู่ปั๊มน้ํามันอยู่ร้านกาแฟทิศสายนั่นมาฮอดแต่ 10:00 นั่งท่าแต่ 10:00 จนว่าฮอดเที่ยงก็บ่เห็นทิน้องมาโดนหลายเพิ่นก็ศูนย์ซั่นตั่วก็เลยโทรไปหาพอมีคนรับสายเพิ่นก็เลยว่าเอ้าเฮ้ยนัดล่ะคือบ่มาเอามาล่ะเด้ล่ะเอามาจังใดเฮานั่งท่าโตอยู่นี่แหมแล้วโตอยู่ไสเนี่ยอยู่บ้านแล้วเอาไปยู่ประตูเข้าก็บ่เข้าดึงออกมาเมื่อถ้าเฮาเห็นป้ายเฮาก็เลยกลับป้ายอยู่ไสอยู่หน้าประตูแล้วเอ้าเขียนว่าจังใดยังว่าเลื่อนว่าสันแหมเอ้าก็กลับตัวอยู่หาสิแตกหยังพะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเห็ดคักเห็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเห็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ๆๆๆๆอ้าจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

ีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0916840475 0916840475เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

นักงานธนาคารแถวแถวสาทรพุ่นละเมียมือหนึ่งเพิ่นโทรมาหาเมียอันคุ้นคุ้นผมยืมเงินจาก 2,500 แน่ว่าสั้นเงินบ่พอผู้เมียกับฟ้าโอนให้มือรุ่นมาเพิ่นก็โทรมาหาเมียอีกแหละคุ้นคุ้นเงินขาดอีก 2,500 แหมโอนให้อีกแน่ว่าสั้นผู้เมียก็โอนให้โดยดีว่าบ่ถามอีหยังพอฮอดสิ้นเดือนเงินเดือนออกเพิ่นสิเอาเงินมาคืนเมียอันผมยืมไปเท่าใดก็เมียก็เลยบอกว่า 40,000 เอ้าแม่นบ่ 2,500 บวก 2,500 มันก็เป็น 5,000 บ่แม่นบ่ 40,000 มึงสิเอาคืนดีๆหรือสิให้กูเช็คเมื่อเอาเงินไปเฮ็ดหยังมือละ 2,500 เอาสั่นพานะผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่

จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาเสื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฝ้าเอามาใส่เอามาใส่หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

เพ่นเพิ่นบ่ค่อยสบายมื้อนี้เพิ่นเลยไปหาหมอพ่อฮอดคิ้วหมอก็เอิ้นเข้าไปหายายเป็นหยังครับห่วยเป็นเศร้าไห้เศร้าหน้าธรรมดานี่ล่ะบ่ผมหมายถึงว่ามาหาหมอนี่บ่สบายบ่เป็นหยังจ๊ะยายก็บอกบ่ถือคือกันอาการมันเป็นจังไดล่ะครับคันเวลาแงนหน้าขึ้นทั้งฟ้านี่เหลียวบ่เห็นผืนดินเลยแต่ว่าคันก้มลงมาบัดเหลียวบ่เห็นฟ้าเลยก็ยังว่าจักว่ายายเป็นหยังแล้วก็เวลานั่งนี่บ่เป็นหยังเด้บัดเวลาลุกจังซี่บัดยืนสุดเที่ยก็ยังว่ายายอยู่กับไผครับอยู่ผู้เดียวเอ้าบ่มีลูกบ่ครับมี2คนค่ะผู้หนึ่งนั่นอยู่ระยองผู้หนึ่งนั่นอยู่เชียงใหม่ยังว่ากลุ้มใจอยู่นี่ล่ะคนหนึ่งก็สิให้ไปอยู่เชียงใหม่อีกคนหนึ่งก็สิให้ไปอยู่ระยองโอ้ดีเนาะครับดีอีหยังคนอยู่เชียงใหม่มันสิให้ไปอยู่ระยองส่วนคนอยู่ระยองมันก็สิให้ไปอยู่เชียงใหม่ดีมองใดพานะผ่านไปเบาน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสีทนมีของดีๆมาตอนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยางจักน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาใส่ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อ

อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นส

อดภัยที่สุดเฮ้ยอาหารที่ต้มสุกแล้วบอมแมนเอ้าแล้วอาหารอีหยังที่ปลอดภัยที่สุดก้อยก้อยมันปลอดภัยจังไดเมื่อว่ามันมีอยก อยก้อยไม่ถูกก้อยพนะว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายอ้าวเฮากำลังม่วนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกข้าบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าเอามาใส่ฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ

说嘞怕辣拼命发洗汤，说嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

เล่กับทิดกบเป็นมูกันถือข้อกันดีว่าฉันเถาะไปใสมาใสกับไปน้ำกันหักหอมกันดีมักเมาคือกันไทยบ้านไทยเมี่ยงหูกันเบิดมือนี่ก็มานั่งโจอยู่หน้าบ้านสันตัวมือนี่ผู้เมียก็ฟิวขาดสันแล้วหลังจากที่เมาหมดสภาพกันเรียบร้อยก็เลยแยกย้ายกันก่อนสินอนมันก็ได้ให้ผัวสันแล้วผู้เมียปอบทางมึงเอ้ยกินตะเหล่านอสูนี่เนาะคบกันดีแท้ดอกให้ถามแน่เถาะตั้งแต่คบกันมานี่มันเคยให้อีหยังเจ้าบออันมูเจ้าผู้นี่ป้าตัวบ่ฮู้ยาว้าวนั่นก็ถอยที่ถอยอาศัยกันนั่นละแต่ส่วนมากนี่มันให้คอยตลอดเนี่ยล่ะมือวานนี่มันก็ยังให้คอยอยู่เลยให้อีหยังค่าเหล่ามือวานเนี่ย500กว่าบาทมันก็ยังให้คอยเป็นผู้ชายพะนะอ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนอย่างโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมี่ยมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมี่ยมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัต
2: งานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
3: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจังใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอม

0: รับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
1: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
4: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับจะช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าก็เตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเดี๋ยวอยู่ในที่ประชุมนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
5: ่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส ะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
6: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
5: ด้านนายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
0: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
8: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินเข้าประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
7: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
10: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับเราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
9: นอกจากนี้ทั้งสองร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
11: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่น
12: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชีคทามิมบิลฮามัดอัลทานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้ โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา 2. นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4.

0: นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณพิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตฟิตดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเนื้อสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อพร้อมจับรางวัลทองคำจากข้างร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัล
5: ่นอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
6: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
5: ้และพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงไงทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
7: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงไม่พอได้มาสู้ชอบผีย่างจนสิ้นชีพ

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายที่กำลังให้เกียรติติดตามเราฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนประจำมือวันศุกร์นี้เนาะนะครับเอาเมื่อคืนนี้ก็เปิดเทปเนาะนะครับพี่น้องให้ความร่วมมือดีบ่โทรมาวันนี้ก็รายการสวดเด้อพี่น้องนะครับบางแรกก็ฝนตกหลายหมองเนาะมาตามความคาดหมายทางอำเภอเกษตรวิสัยก็ตกแห้งนะพี่น้องอยู่ในตลาดนะครับอยู่นํารอบนอกก็ตกแห้งทางอำเภอว่าปีปทุมมหาสารคามจัตุรพักพิมานลอยเอ็ดนี่ก็ตกแห้งคือกันนะครับบางหม่องก็พ่อดินเปียกฝากก็ห้องแห้งเนาะนะครับฝากถึงพี่น้องปองปลายคือเก่านั่นล่ะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝ่าฝนใหม่ให้ระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝ่านะครับกับฝนน้ำนะฮะกันมันฝ่าห้องยังกันอยู่กลางแกงกับฝ่ากับเขาเฮี้ยนเขาซ่านไปบ่แม่นว่าสิว่าไหลตอนง่วกินหญ้าอยู่บ่แม่นเด้นะครับอ้าวพี่น้องสามารถฟังได้ทาง Facebook ไลฟ์พิมพ์กับว่าชูศิลป์ชูศักดิ์พบประชาชนมื้อนี้มีเพียงสาวสัมผัสทองอ้วนนะครับว่าน้องนำลึกที่กำลังเข่าส้มเข่าส้มอยู่นี่เน็ตแล้วบ่ดีติแล้วก็น้องสลาสาวพุทธนะครับมี2คนนะครับแล้วก็สาว 2,000 ปีมี3คนโทรมาก่อนกับมิสิตก่อนเนาะนะฮัลโหลครับผม
1: ฮัลโหลดีค่ะ
0: ครับ
1: ส่งเสียงก่อนอันไม่เจอผู้โทรมาถามมาคือว่าได้ยินเสียงเสียบ่ได้โอ้บ่สบายเนาะ
0: นะก็ดูแลเจ้าของไป
1: เอาเย็ดเอาใจฉันด้วยจ้ะ
0: ครับ
1: ฝากให้เย็ดจะหนูหน่อยนี่เด้อเพิ่นโทรมาถามก็เห็นได้เพียบ่นะมาได้แย่มาบึงหนองเด้อหนองบ่คือเก่าดิน้ำหนักเดียว43กิโลนึงเอาทุกเสียงทุกสายทุกการเราฟังเลยจ้าหน้าไม้ตลอดเรื่อยๆคือเก่าได้จ้า
0: ครับสวัสดีครับได้เดาใจฉันบ่ได้เดาใจ ขอแค่รู้ข่าวเนาะนะกะงานเพลงเอียงกันละยาดาวใจยันที่ใส่หล่อนคือว่าหินเธอพร้อมรู้ยังยาดาวใจฉันเอพจนาหรือว่าเห็นขึ้นมากฮัลโหล
2: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
2: เสียงก็ฟังเพลงแม่ได้วาว
0: ฟังเพลงยัง
2: วาวฝนตกแห้งแห้งได้วาวหวานแม่เคียงแม่ตกกันหมดคืนเนาะก็เช้าวาง3โมงแล้วนี่ได้วาว
0: เห็นเดี๋ยวมันท่วมสวมเมืองหอยเพิงอยู่ตัวเป็นข่าวอยู
2: ่โอ้ยยังกระดอกกระเดียวาวฟ้าก็ฮ้องว่าสั่นได้วาว
0: ก็บอกว่าฝนที่ตกเขาก็บอกว่านั่นเด็ดล่ะบักนั่น
2: ทำว่าเราคิ้วจะว้าทำว่าคิ้วจะว้าวเขาก็เท่าวาง3-4โมงแล้วนี่

0: เอ
1: แล้
0: อ
1: วเทียงขอฟังเพลงเนี่ยเดี๋ยวว่าเด้อ
0: ครับ
1: เอาอันเพลงว่าลองเสนอหน้าเดี๋ยวว่าโตหน้าสารหน่อยไว้เบาง
0: าขามหน่อยติ
1: จ้า
0: เอางาขามกับงาขาม
1: จ้าแล้วเทียงขอหมอดเด้อจ้า
0: ครับ
1: ว่าแม่นลูกรอกแก้วหมอตะวันแม่พันเด็กรอบวันทองน้องหลังเลือกได้เด้อเบา
0: ครับ
1: แม่ช่างลอยสาวเสียร้ายแม่สองพันสี่แม่มามาจ้าพันแม่น้อยสีฐานแม่สาวกาลสินได้เด้อเบาเด้ออันอันแม่เสริมให้แม่เจ้าสอนมาจานมาล้านจ้าอันอันนาไม่ละรอก็คือเก่าเด้อเบาเด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยเพลงอย่าเดาใจฉันหาบ่พอเดี๋ยวเปิดเพลงกันย่ำเสาคิดถึงฉันกันแล้วกันเนาะกระสือสิได้กันยิ่งดอกนะครับของเอพจนาคือกันนะฮะฮัลโหลสิฮัลโหลครับอ่ะแล้วค่ะ
2: ฝนตกว่ะค่ะ
0: ฝนตกด้วยครับ
2: ก็ถูกขอให้ค่ะคุยเนี่ยพ่อไปกินมะม่วง
0: หายอ้าวก็ว่าคอยแต่ละลงคอยลงคอยแล้วมันสิไปละที่นี
2: ่มันบ่ได้ค่ะอยู่นี่นะ
0: ฮะเฮ้อมันพักกันสิไปกันหมดละที่บ่ได้ก็ได้
2: ได้ยินบ่ค่ะ
0: ได้ยินอยู่อยู่ไกลๆพุ่นเออเอาห้องแห้งๆจะเสร็จมันไหลเด้อว่ามันงัดไหลเรือไฟ
2: น่าขอเพลงแม่ค่ะดีเจรูปรอค
0: ่
2: ะ
0: ฟังฟังตั้งแต่คนสวยค่ะคนฟังคนสวย
2: ดีใจดีใจค่ะ
0: ดีใจอย่างค่ะ
2: ที่พี่บุญชมมาสวยค่ะ
0: มารยาทก็บอกไปถ้ามารยาท
2: อ
0: ืมเออพี่สุมันระยาดดอกกันเนาะอืมธรรมดาล่ะก็มีวรรยาดย่องไปซั่นละตอนนี้ก็ย่องมาซั่นละอืม
2: น้าขอเพลงมั้ยค่ะ
0: บ่ตาย่องย่องกันอยู่นี่ล่ะ
2: แม่นย่องกันไปย่องกันมาอยู่นี่ล่ะแฟนคลับตัวจริงเนาะมีเกียร์กับตัวจริงทั้งที่รู้แต่ก็ย่องกันไปย่องกันมา
0: ชื่อเพลงบ่ทั้งที่
2: ขอเพลงนักร้องหน้าตู้นะคะของใหม่พี่ลุงพ่อนไหมคะ
0: ตู้อย่างตู้เขาเข่านี
2: ่อันตู้เพลงแหม
0: อ่ะตู้เพลงอ่อนซ้อนแสบนะ
2: ตู้เขาเข่ากันกินเข่ากินน้ำตัวนี้กับตู้เพลงเนาะ
0: อืม
2: อันน้องน้ำลึกแล้วว่าแล้วว่าสบายเหลือ40 กิโลสิ
0: แล้วกำลังหุ่นดี
2: โอ้ยหุ่นดียังไง
0: 40 กิโลกับหุ่นดีตัวมันก็เห็นที่คน40 กิโล
2: เคยเห็นคอยแล้วตอนนั้นเคย52 กิโลเคยเหลือ40 ขาดเนาะเคยเป็นพ่อร้อยเนาะเดี๋ยวนี้คอย64 กิโลหาจีบวันอังคารก็ไปหาหมอเมื่อนั้นอันฝากแม่ข้าวฝากเพลงแม่ค้า
0: เอาฝากสามีจักขีด
2: อันน้องน้ำลึกค่ะสาวกระสินนะคะ
0: ค่ะ
2: ยังไม่เที่ยงแม่มาม่าไม่ได้ค่ะ
0: น้ำลูกไปค่ะค่ะเอาไปจะเป็นมาม่า
2: ไม่เกี่ยวสอนนะคะ
0: เอา
2: จะไม่เกี่ยวสอนค่ะไม่ตานไม่จอนคือกินเงยนะคะสอนสีช่องมือเสริมค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแม่สดสิงมาค่ะแม่ท่านเพชรนะคะแม่รถค่ะแม่รถจะหน้าแม่น้อยค่ะ
0: ครับ
2: น้องพุทธนะคะทุกเสียงที่สายที่หมายเลขสิบได้ซื้อน้ำค่ะ
0: สิบได้ซื้อน้ำเนาะ
2: หนาวไหมร้อน
0: ค่ะแคบผมพี่น้องสังเสริฐแล้วพุ่มฝนตกเนาะ
2: ค่ะตกอยู่ประมาณ5 เมตรนะคะ
0: นับได้เนาะ
2: ก็นับเลยตัวตรวจมาบาทเดียวกับไปเลย
0: เออจังสั้นล่ะว่าอากาศเย็นเดี๋ยวนี้อากาศเย็นเย็นสบายดี
2: เย็นดีดีไม่นี่เย็นสบายราตรีสวัสดิ์นะคะ
0: อรุณสวัสดิ์ที่กันนะครับอืม
2: สวัสดีค่ะ
0: โอเค โอ้ยแต่ละคนเนาะ0809798200เดี๋ยวเปิดเพลงฟังยามเศร้าคิดถึงฉันนะครับเอาทางใดเป็นทางใดขึ้นหลายแต่มื้อนี้มันสุกเด้อมันสุกครับ
1: สวัสดีจ้าฝนตกบ่จ้า
0: อันตกอยู่จ้าแม่ตกอยู
1: ่โอ้สร้างบ้านแม่ก็แห้งแม่เที่ยงย่านก็บ้านแม่ไปเที่ยงคือหัวจ้อยจ้อยอยู่ที่ไหนแม่ขอฟังเพลงมักงานจากอุดรกับไปกับมาบางเครื่องกับไห่บางเครื่องกับหัวคือจึงจะฟังเดือดกันดอก
0: ของฝาก
1: อามอบเลยแม่หม่อมไม่เที่ยงแม่น้อยสาวพันปีสาวกาลสินสาวสองพันปีบางหันน้ำแม่สาวเสือไร่สาวเจ้าจ๋าหมอตะวันน้ำแม่ไปหาแม่พันเอียดเท่าพร้อมเอาให้ว่านาพร้อมให้ทางสอกว่านาพร้อมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเฮ็ดไปจ้ะล่ะคนเฮาก็ได้เนาะนะครับคุณแม่มามาเราใส่สูตรใหม่งามๆจ้ะผมแล้วก็ขาวแล้วก็ฟ้อนน้ำมูเห็นอยู่ดิฮัลโหลครับฮัลโหลสองโล
1: พี่เมียขอฟังเพลงเลยเด้อมักเบาสักคนเลยเด้อ
0: มักเบายังก่อ
1: มักเบาสักคน
0: มักเบาสากล
1: มักเบาสักคนดับแอนวารีนะละ
0: เ
1: ป็
0: น
1: ผู้ใดหลอกก็ได้
0: เอ๊ะสากลกับสากลสากลกับสากล
1: บ้านของสมัยเมื่อ 2,000 ปีเด้อโคตรตนเด้อ
0: ครับ
1: เมเทียงเมเทียร้ายเมป่าเสริมป่าเรียนป่าล้านเด้อเมสีทองเป็นกับกี้ยังไงเมื่อ 2,000 ปีเด้อ
0: เมียม 2,000 เอ็ดพัน
1: เ
0: ด้อ
1: เ
0: ม
1: ียเหียนเด้อเมียหุ่นแก
0: ้วเมีย 2,000 เอ็ดพัน
1: จ้าแม่มา
0: เอาเฮ็ดไป
1: ควรแม่ซอยแม่ชวนแม่ซื้อเด้
0: อเอ้ว
1: ทำแล้วตลาดชิ้นเด้อ
0: เฮ็ดไป
1: พร้อมเด้อ
0: พันเอ็ดกับสองพันเอ็ด
1: พร้อมเด้อสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเดือนเทศบาลไปโอ้ยไม่ค่อยก็ได้เนาะอาการสืบว่าอะไรค่อยว่าอีหยังตีเอาสั่น
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จ้า
0: สวัสดีจ้า
1: ฟังเพลงนะจ้าอยู่นานครบรรนมนะจ้าเด้อ
0: ครับ
1: รอบจ้าจ้าเอาบอกไปน้ำไปลอยได้ไหมจ้าเด้อฐานในเทียนน้ำแมนน้องน้ำเติมน้ำเงินเด้อจ้าน้องปันผีน้ำเงินเด้อแม่เสือน้ำเงินเด้อจ้าแม่น้องปันเอ็ดเด้อจ้าเนาะสาวกระชิดเด้อจ้าปู่แก่ก็จ้าเด้อลูกแข็งลูกสายเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
0: ้
1: า
0: จักเว้าอีหยังอยู่ผู้เดียวเงียบเงียบเงียบเอ้ยกำลังงงงงน้ำบุกเจ้าอ้าวเราไปรอดจะว่าผู้เดียวกับเว้าอยากเว้าให้คอยว่าน้ำกับถามคอยมากกันแล้วกัน
1: ขอร้องเพลงในลาว
0: เพลงอย่างลาวเถ่า
1: ตามหาสายแน่นเด้อ
0: ตามหาผู้ใดก็ตามหาเมจรบตี
1: จ้า
0: ไปลบฝนอยู่ใส่เลยฮึเป็นไปลบฝนอยู่หู้ใดละบัดนี
1: ้ก็ง่ายเช้าหลามมากระเดียมันตัวจ้าน
0: ะ
1: ถ้ามันน้อยลงเมียนง่ายเช้าหลาม
0: คากี่ดอกเนาะกะจิแพ้ไปสู่งานดิขาวดำเป็นเมื่อเป็นพี่น้องกับไปได้เดี๋ยวนี้ผิดมันตายสร้างคุณเจ้าของไปกำลังคัดตมาดอีกแล้วขาจังยันขาจังดิ
1: มาบ้าที่เป็นลายมึงนั่งงันจำรอดขา
0: เ
1: ออว้าวจัง
0: นางยูหันล่ะเขาจะไปจมมาดอกนางคัดตมาดไปหันล่ะ
1: จ้า
0: พ
1: ่อไปแม่น้อยเด้อบ้าเด้อ
0: แม่น้อยตีแล้วว่ามาให้สองพันเอ็ดพนะไม่ยังบุ
1: ไม่น้อยนะบอลเลยขอเสียเสียถ้ามิจะบอกซื้อเพลงมาต่างแต่จำมาได้ไ
0: หมเออแล้วก็บอกไป
1: เงี้ยงานก็ตาก็นุ่มก็นุ่มไหมการจำมาได้ไม่ต้องเลยเพราะสายแมน
0: เอา
1: ตามนี้ได้บ้างเลย
0: ครับผม
1: ไม่รอจ้า
0: โอ้สิสวัสดีครับโ โอ้ยไม่ค่อยก็ได้เนาะเอาพี่น้องฟังผู้ที่เขามาวนเวียนอยู่พัทธลุงปากกดโตกับ

ยามเศร้าคิดฮอดข่อยในเด้อเจ้าผู้ใดเศร้าผู้ใดหมองกายเศร้าเศร้าเศร้าหมองเด้อพี่น้องมีผู้ใดคิดมันมีผู้ใดคิดฮอดกันดอกมีแต่ผู้สิเจ้าของละคิดฮอดเจ้าของเองเนาะนะครับคือยังบางคนแหละนะครับก็หาว่าผู้นั้นผู้นี้เจ้าสู้เจ้าของเนี่ยไปหาคนเจ้าสู้ย่ำบ่สมหวังมากก็หาว่าเขาเจ้าสู้ที่จริงเนี่ยเจ้าของเนี่ยไปหาคนเจ้าสู้เนี่ยมันเป็นจังซั่นตัวเนาะเอ้ามื้อนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องสิเป็นข่าวดีหรือข่าวจังได๋ก็แล้วแต่พี่น้องสิคิดว่าในเกี่ยวกับเรื่องไทยช่วยไทยเนาะหรือว่าคนละครึ่งพลัสนะครับซึ่งก็ได้นะครับได้ขอยุติมาแล้วเนาะนะครับได้ขอยุติมาแล้วบอกว่าจะให้อยู่นะครับโดยจะเริ่มใช้วันที่1มีถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเลื่อนออกไปเรื่อยๆแต่ว่าเงื่อนไขของการให้บัตรที่นี้โดยทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนท่าน

0: 10 ล้านคนเนี่ยนะครับจะได้นะครับทั้งหมด4,000 บาทนะครับ4,000 บาทเนี่ยจะบ่ให้เทื่อเดียวนะครับสิให้เพียงนะครับว่าเป็นคนละเครื่องได้ป่านนี้สิให้เพียงอันเดือนละ100 บาทครบ4 เดือนนะในเงิน100 บาทเนี่ยในเงิน100,000 บาทนี่เฮาสิออกอยู่ประมาณ400 บาทเจ้าของบัญชีนี่ออก400บาทอีก600บาทรัฐบาลเป็นผู้ออกซอยนะครับบ่แม่น50 50เด้อันนี้สิเป็น40 60นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินถ้าเดือนต่อไปสมมุติว่ามิถุนาจะได้ 1,000 นะมิถุนาต่อไปกรกฎาคมนะครับก็ได้ 1,000 สิงหาก็ได้ 1,000 กันยาอีก 1,000 มันก็สิเป็น4เดือนเดือนละ1,000 ไปเพิ่นสิให้เงินเขาเดือนละ1,000ของทุกวันที่1เข้าไปเฮาไปใส่ให้ครบผู้ได้ใส่เหมือนก่อน 1,000 ก็คือนั่งเบิ่งหมู่ใส่หรือไปยืมผู้อื่นมาใส่ได้แค่นั้นเนาะยืมวิธียืมก็คือเอาเงินเนี่ยเงินสดให้เขาละกันเขาซื้อของมาให้เจ้าของนั่นล่ะนะครับซื้อใส่ได้เฉพาะซื้อสินค้านะครับบ่ได้แลกเป็นเงินสดเด้อนะครับผู้ที่แต่ว่าผู้ใดที่มีบัตรสวัสดิการหรือว่าบัตรคนจนนั้นบัตรจะไม่สามารถจะลงทะเบียนได้พอสิทธิ์ก็ไม่ลองได้ผูกกับบัตรสวัสดิการแล้วจังบาชุศิลป์นี่มีสิทธิ์จะลงทะเบียนแต่ว่าถามขั้นว่ามันสิลงทะเบียนท่านบ่10ล้านคนนี่ประเทศไทยมีตั้งบ่เท่าไหร่70ล้านนะครับ10ล้านคนนี่ย่องญาติกันฝ้าวกันเขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลานั้นเขาจะประกาศเขาก็ต้องฝ้าวจออยู่หน้าโทรศัพท์เข้าไปแอปเป๋าตังค์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าใครสมัครเด้อว่าซั่นเพื่อสิโอนเงินเข้าให้เริ่มวันที่1มิถุนา 1,000 บาทแต่สิเริ่มลงทะเบียนประมาณเดือนพฤษภาคมเด้อส่วนมือใดลงทะเบียนพี่น้องเขาชาติแบตไว้หลายๆผู้ใดเฮ็ดว่าเป็นไกลรู้ให้ร้านเฮ็ดให้เนาะนะครับเตรียมบัตรประชาชนให้ไว้ให้ดีนะครับผู้ใดบ่ทันได้เป็นโหลดแอปเป๋าตังค์ก็ไปโหลดมารอเลยนะครับแต่กับโทรศัพท์อันใดผู้ใดมันล้าหลังก็บ่สามารถสิโหลดได้คือกันล้าหลังจังได๋ว่าติอันใดที่บ่สามารถโอนเงินออกจากโทรศัพท์ได้ล่ะคือโทรศัพท์มันล้าหลังนะครับต้องซื้อเครื่องใหม่คือบ่ซั่นก็บ่ต้องเอาหยังเลยนะครับเพราะว่าการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งพัดเนี่ยรัฐบาลจ่าย60บาทเฮาจ่าย40บาทในเงินร้อยนึงนี่นะครับบ่แม่นว่าเพิ่นสิให้เลยเด้เฮาก็ต้องเป็นคนออกเงินคือกันคันพี่น้องบ่มีเงินในกระเป๋านะครับมือถือบ่มีโอนเข้าไปก็บ่สามารถที่ใช้ได้มันลงทะเบียนผ่านได้เดือนละ1,000กะสร้างมันก็สิค่าอยู่หั่นล่ะคันบ่ใช้เขาก็จะเอาคืนเขาสิดึงเงินคืนเด้อนะครับมีลักษณะฮัลโหลอ้าว
1: ฮัลโหลค่ะ
0: เป็นจังได๋ก็ว่าคือได้ไปโรงพยาบาลแล้วเขาเจ้าคือมาโทรมาหาผมบ่ให้ไปรับแม่ใหญ่พันเอ็ดเนี่ยว่าซั่น
1: ขอโทษครับเตือนเมื่อกัน
0: อันมันฟังผมบ่นี่อันมื้อนั้นมีคนโทรมาเบอร์อันคุณแม่นี่ล่ะแม่พันเอ็ดนี่ล่ะว่าแม่นญาติของเพิ่นบ่อันบ่ครับผมบ่แม่นผมเป็นผู้จัดรายการวิทยุมารับเพิ่นแน่อยู่โรงพยาบาลนี่เพิ่นตรวจเรียบร้อยแล้วมารับเพิ่นแน่เป็นญาติเพิ่นบ่พุ่นน่ะ
1: โอ้บ่มาว่าก่อนนี่มั้ง
0: เขาใส่โทรศัพท์เจ้านั่นล่ะโทรหาผม
1: คร
0: ับ
1: โทรศ
0: ั
1: พท์ท่านนี่ล่ะเขาขอให้พวกอะไรมารับพวกโคเต็งซึ่งพวกอะไรแม่ล
0: ู
1: กใส่จ
0: ะ
1: ไปใส่ก็เลยให้พวกน
0: ี้
1: ร
0: ับ
1: ไปร
0: ับ คือโทรมาหาผมนี่คือโทรมาหาผมมานี
1: ่จักแล้ว
0: เอาจักแล้วจังได๋เจ้าของบอกเบอร์เขาเนาะก็โทรมาแต่ผมก็ว่าเป็นแม่ยังคืออัสบูว่าแม่อันมารับเพิ่นแน่นี่มารับเพิ่นแน่นี่เนี่ยเพิ่นตรวจเรียบร้อยแล้วนี่ญาติอยู่ไสญาติพุ่นน่ะเอาผมบ่แม่นญาติเด้อก็เลยว่าจังซี่
1: แล้วแต่5 โมงผลจะว่าบ่าย โมงจะกับเมียมาแล้วเขาบอกว่าเขาโทรหาทุกสิทธิ์ใ
0: ช่ไหมแต่บ่มีเบอร์ญาติสำบะบ่มีเบอร์ญาติสำบะคะ
1: ก็มีอยู่เลยล่ะ
0: ผมก็เลยอธิบายไปว่าผมว่าเป็นญาติเพิ่นเด้อผมเป็นผู้จัดรายการแล้วโทรมาจัดขอเพลงเพิ่นเขาเล่าว่าบ่รู้ล่ะมารับอยู่นี่มารับอยู่นี่ว่าแล้วบอกให้โทรให้ว่าเออทิมไว้หันล่ะผมเลยว่าจังซี่ทิมไว้หันล่ะ
1: าบ่เว้าเพิ่นก็บ่ฮู้เด้ซ้ําเด้นี
0: ่ผู้ใดมารับล่ะบั่น
1: อันพวกนั้นล่ะพวกแบบรถพวกออปรอนล่ะมารับใช่ใส่เอาไปเมียไปติดไว้แล้ว
0: ยืนโทรศัพท์ให้เขาเบอร์นั่นล่ะเบอร์นั่นล่ะเขาก็โทรย้ำมาแล้วอ้าวหลายบ่เป็นหยังดอกผมบ่เป็นหยังดอกโทรหัวหน้านั่นน่ะจะเป็นได้ก็คือบ่เป็นหยังดอกคนโทรมาแบบนี้หลายอย่างอยู่เด้อแล้วก็มาพวกมาส่งปุ๋ยส่งหยังส่งบ่ถูกหม่องก็โทรมาหาผมนี่ล่ะ
1: น
0: ั่
1: น
0: ละ
1: เหมือนผมมอบแน่ถ้าผม
0: อีหยังละมอบ
1: ทองไป 2,000 สีเบสีเอ้น้อยเอ้มามาเอ้เนี่ยมือ
0: โอ้ยอ่อนซ้อนดิ
1: ต้องกินรักษาเมมูสาวกาลสินขอฟังเพลงหนึ่งขอฟังเพลงหนึ่งสาวหักปิ้งแบ่สาวหักปิ้งแบ่ของหมวนผู้บ้าว่าถ่วง
0: ตกลงข่อยรู้เลี้ยงบ่พี่น้อง
1: สาวหักปิ้งแบ่อยู่ดีพี่แห้งใหญ
0: ่
1: ได
0: ้ของ
1: ใส่ใหญ่
0: มี
1: แล้วเบาซาเ
0: บาซาบ่ได้บัดนี้เป็นข่อยเป็นเบาซาเด้บัดนี้เอ้อไปนอนจะเกินแม่แม่ไปนอนจะเกินไปนอนมันอิ่มจะเกินไปมันตื่นมั้ยน่ะมันเป็นปุ้งปวง
1: ขอเพิ่งกังเว้นแม่เบาซาเบาซาที่มีแห้งได้ของใส่ใหญ่มีสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ซื้อ
1: ละ
0: ละ
1: เตือนแล้ว
0: เอาๆๆๆโอ๊ยแต่ละคนนี่ก็ได้เนาะแจ็คเป็นหยังเบาซาพะบัดนี้จะเพียงอีหยังยำๆๆแบ่ๆบ่ซั่นโอ้ยเป็นจังได๋ 2,000 ปียอมรับได้บ่ก็รับได้ทุกสถานการณ์เด้พวกเจ้าฟังเอาโลดเด้แต่ละคนจังได๋จังว่ามื้อใดล่ะมื้อมื้อก่อนนี่ล่ะเออวันใดมื้อก่อนนี่ฮ้อนๆอันญาติเพิ่นบ่นี่มารับแม่เพิ่นเด้อนี่แม่พันเอ็ดนี่พะนะอันเป็นหยังล่ะพุ่นเลยว่าสินี่แล้วมาหาหมอหมอตรวจแล้วนี่แล้วบ่มีญาติมารับนี่มารับแน่พุ่นน่ะอันผมบ่แม่นญาติบ่แม่นญาติบอกปานใดก็บ่เสียบัดนี้พุ่นเลยว่ามารับโลดมารับมารับญาติบ่ญาติก็มารับเออผมเลยว่าเอาทิ่มไปหั่นล่ะพุ่นเลยว่าสวัสดีคุณสิงโตสาวสิงโตสวัสดีสาวสิงโตพลอยสมบูรณ์จากที่รองทางบ้านแขมและ 2,000 ปีอยู่นํากันนี่นะครับมีคนเบิ่งอยู่วันเกียรติคน6คนแต่ว่าบ่ฮู้เป็นไผเป็นไผนะครับมาฟังกันเพียงกันแล้วกันเนาะนะครับเอาหมายเลขโทรศัพท์ผู้ละคนว่าจื้อบ่ได้บอกหมายเลขโทรศัพท์นี่เอาบอกให้ก็ได้เอาเบิ่งเอาเด้อ0809798200ให้อยากโทรมาผู้ใดอยู่ในเฟซอยากโทรมาก็สิเห็นเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงก่อนกันแล้วกันเนาะนักร้องหน้าตรู่นะครับไมค์พี่ลมพรไปใส่ละ

0: นักร้องหน้าตู้ปะนะนะครับเขาเอิ้นว่าศิลปินหน้าตู้เด้อแม่เด้อสื่อเพลงนั่นมาเป็นนักร้องหน้าตู้ศิลปินหน้าตู้สื่อเพลงนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงส่วนมากก็บ่บอกสื่อเพลงว่าใครถือดอกครับบอกสื่อเพลงบ่ถือดอกผมก็เดาๆเอาพิมพ์ไปเดาๆไปมองนึงบ่ขึ้นนักร้องหน้าตู้ครับพิมพ์ก็ว่าหน้าตู้มันก็จะขึ้นว่าศิลปินหน้าตู้ไม้พิรมพรไปซั่นเออเนาะแต่ว่าแม่พันเอ็ดหันเสียงเงียบูเงี้ยแม่แม่แม่แม่แม่วางสันก็เลยบ่รู้จำเลยสวัสดีลูกสาวสิงโตมาบนสวัสดีกันยันนี่เฟรสนะครับเอาจำนวนเกียรติท่านเก้าท่านมาเบิ้งน้ำกันขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะพูดอยู่เบิ้งเฮียนคุณทิวากับฟะเบิ้งอยู่เด้อนะครับเอาการที่มีโลกโซเชียลเป็นเฟซบุ๊กเป็นไลน์เป็น YouTube ผู้นี้นะครับมันก็เปิดโลกกว้างให้เฮาอีกแล้วบางนึงให้เฮาฮู้ว่าบางเทื่อบางที่นี่คนอื่นเขาเฮ็ดบ่ที่เฮาบ่เคยเห็นนะครับเฮาก็ได้เห็นนะครับมาท่องตามโลกโซเชียลแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบนึงของมิจฉาชีพที่จะเข้ามาแฝงเข้ามาในระบบนะมื้อนี้นะครับในการโฆษณาชวนเชื่อว่าสื่อยังล่ะซื้อประกันชีวิตประกันภัย2มื้อสุดท้ายจังซั่นจังซี่ประกันชั้นหนึ่ง 7,000 บาทนะพอไปซื้ออีหลี 7,000 บาทก็คือหมายถึงว่าทุนประกันจะบ่ถึงแสนนะครับถ้าจะเอาทุนประกันสัก 300,000 ลดราคาลดขั้นหนึ่งมันราคาอย่างต่ำๆราคา 400,000 500,000 เนาะราคา 500,000 เฮาสิประกันชั้นหนึ่งเฮาต้องเฮ็ดทุนประกันทอกับรถเฮานะครับส่วนรถเฮานี่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยราคา 7-800,000 รถเก๋งรถพลิกอัพราคาสูสีเนาะบ่ถึงล้าน 7-800,000 นะฮะถ้าเกิดบริษัทเขาสิประกันสั้นหนึ่งอยู่เพียง 500,000 เท่านั้นประกันให้ประกันสั้นหนึ่งคือกรณีน้ำท่วมไฟไหม้รถเสียรถหายเขาสิจ่ายเฮาคืนแค่ 500,000 เท่านั้นเขาสิบ่จ่ายคืนราคา 800,000 เด้เขาสิจ่ายในราคานั้นนะครับแล้วก็เป็นมันก็เป็นช่องว่างของผู้ที่ไปซื้อรถผู้ไปหลอกลวงบริษัทขายรถคือกันไปซื้อนะครับไปดาวสูงๆนะครับดาวสมมุติว่าให้ดาวแค่หมื่นนึงเจ้าของก็ดาวไปซื้อ 100,000 แบงค์สินะครับเขาให้ดาว 100,000 นึงก็ดาวไปราคารถ600,000 700,000 ก็ดาวไป 500,000 นะครับเหลืออีก 200,000 หลังจากนั้นแล้วๆก็บ่ส่งหมวดรถเลยเอารถหนีไปเลยนะครับเอารถหนีเอาไปขายขามต่างประเทศไปขามตะกี้กับวันขามเขมรสมมุติกับว่าขามลาวขามพม่าไปเนาะแลนร่างพุ่นไปเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนสีใหม่เบิดพุ่นละคนไปเที่ยวลาวเห็นรถเจ้าของแลนอยู่ก็บ่เอาบ่สามารถจะเอาขึ้นได้คือกันเนาะเพราะว่ามันได้ขามประเทศเป็นประเทศเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อรถใหม่เขาจึงบังคับให้มีการประกันนะครับประกันสั้นหนึ่งประกันสั้นหนึ่งก็คือกรณีรถส้นไฟอะไรกระซางไฟเขาไฟเฮาหรือว่ารถจอดอยู่น้ำห่างน้ำหยังมีคนหลักไปนะครับหรือจะเป็นไฟใหม่เฮียนอื่นล่ามมาหาเจ้าของหรือว่าจอดอยู่ระนาวถ่วมจากกรุงเทพบางสีถ่วมมัดมิดขั้นนี่สิใส่กันบ่ได้อันนี้บริษัทประกันจะต้องนะครับจะต้องสดใส่ในวงเงินเนาะนะครับในวงเงินในวงเงินที่รับประกันแต่ว่ารถใหม่ในภายใน1ปีมีเงื่อนไขคือเขาสิรับประกันเต็มที่คือถ้าเกิดมันเป็นอย่างมากเขาสิให้รถใหม่ออกมาทันทีโดยเงื่อนไขเก่าแต่คันรถ2ปีมาแล้วนี่เขาสิให้เจ้าไปเฮ็ดประกันเอาเองประกันชั้นหนึ่งเจ้าเฮ็ดก็เฮ็ดบ่เฮ็ดก็ขี้ไปส้นกับเคลียร์กับคู่กรณีเอาคันมีคู่คันมีประกันนี่มันก็ดีอย่างนึงประกันชั้นหนึ่งบ่เกี่ยวกับประกันพรบเด้ประกันชั้นหนึ่งนี่คือจะเกิดชนคนตายนะครับก็สามารถเรียกจากประกันได้นะครับการให้พอสมควรอยู่ให้หลายให้สูงจะว่าพอดีตามกฎหมายกำหนดนั่นแหละแต่ว่าคันผู้ตายอยากได้หลายก็ฟ้องเอาในส่วนนั้นเนาะฟ้องเอาหรือดำเนินคดีกับผู้ขับเอานะครับเดี๋ยวสั้นนะฮะแต่คันรถปี2ปี3มานี่บางคนว่าเบี้ยประกันมันก็ถือแต่ 7,000 แต่ว่า 7,000 นี่เขาประกันเฮาแค่แสนเดียวนะฮะก็คือขับรถเฮาไปซ้นไปขูดน้ำขูดหยังไปซ้นเสาไฟฟ้าเสาหยัง เขาซ่อมบ่เกินแสนถ้าเกินแสนมานี้เราต้องซ่อมเองนะฮะนี่คือคําว่าทุนประกันนะครับทุนประกันซ่อมนี่ทั้งบายุศิลป์นี่ทุนประกันอยู่ประมาณ 400,000 เฮ็ดที่ 400,000 ค่าประกันค่าประกันซะ1แล้วเสียปีละ 20,000 กว่าบาทนะฮะเสียเยอะมาก 20,000 กว่าบาทนั่นเทียบกับบ่ได้เฉียวชนอีหยังบ่ได้ขูดอีหยังก็ซ้ําเสียฟรีนะฮะแต่คันมันหายไปนี่เขาก็สิจ่ายเงินเฮาทั้งหมด 400,000 นะครับเฮาก็ไปซื้อคัดใหม่ซ่อนตัวอย่าซ่อนแยกมันหายฮัลโหลบ่เป็นลับเหมือนที่เว้าทาอยู่เด้นี่ก็ได้บ่ได้เบิดเพียงเอาไปใส่เอาโอ้ฮัลโหลแล้วก็ไล่บ่ปากบ่ติงเนาะแคลบเว้าอยู่แงบๆอยู่ผู้เดียวยังนี่ของฝากจากคนหลายใจหมักเบาหมักเบาสกุลบ่เดี๋ยวให้เด้อหมักเบาสกุลอยากเวียนหน่อยอ่ะมื้อนี้ได้ความรู้คุณได้มาท่านกับท่านเด้อเรียกเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งบ่เป็นคนละครึ่งหรอกไทยช่วยไทยรัฐบาลออก60เฮาออก40 10ล้านคนพอได้ลงทะเบียนท่านกับท่านนะครับผู้ใดสิเป็นอันผู้ใดสิเป็นบัตรคนบัตรคนจนไม่สามารถสมัครได้นะครับบางคนก็สมัครได้สมัครได้อยู่แต่ก็บ่มีปัญญาสิเอาเงินไปใส่เพราะว่าสิซื้อหยังได้สิเงินเจ้าของก็บ่มีเงินในบัญชีบ่มีก็เลยบ่ได้ใส่นะครับมันก็เลยเป็นเงินบ่มีศูนย์ถิ่มสิซื้อนะครับเขาก็ต้องเอาคืนเขาต้องหลวงก็ต้องเอาคืนมั้ยครับก็บ่มีประโยชน์อีหยังเสียสิคนอื่นเนาะกันมาแล้วก็เฝ้าได้เด้อ2เทียละเด้นี
1: ่ฮัลโหลฮัลโหล
0: เป็นหยังล่ะแม่เอ้ย
1: ออนดับนี่จากอีกซะเนาะอ่อนอน
0: พากันนอนหมดเนาะเอ๊ะเป็นหยังผู้เฒ่าวันนี้กินข้าวแล้วหงายพักเข่าโอ้หงายอันเจ้าของลง
1: อากาศดีดีตัวหนาบ
0: นี่ฝนตกบ่ล่ะฝนตกบ่ทั้งผู้ฝนตกบ่ล่ะฝนตกบ่ทั้งผู้ใจ
1: ตกมันคิดก็เม็ดนี่ล่ะ
0: เออที่ว่าตกกันตกทางอื่นมันสิเย็นมาทางเฮา
1: แม่นอยู่เย็นๆได้ล่ะอากาศเย
0: ็
1: นๆอ
0: ากาศเย็นสบายฝนตกทางอื่นลมผัดมาม
1: าคืนกันนอนรับนี่จากนั่นเลยฟังไ
0: หนเอากระโทษมาเดือกเนาะเอ้ยสิญาณได้ฟังหยังโทษมาจะว่าพุ่นน่ะจนว่าอันอีหยังเขาเจ้าสิแล้วจังสิจังโทษเงียบๆมา
1: ทุ่มเครื่องนี่นอนน่ะเด้ว่าน่ะทุ่มเครื่องนอน
0: น่ะนอนโลดทุ่มเครื่องตื่นขึ้นมากับพุ่นละ4ทุ่มเครื่องอันนี้ไว้นี้มาตื่นขึ้นมาว่าหาหมู่ว่าเห็นนี่

0: มือคนนี้มันเลยมันเบิ่งมารับมันสิตื่นขึ้นไปมันได้ยินแต่เสียงเขาเก็บของตัวเล็กปุ้งเล็ก
1: โอ้เด็กเล็กตัวนี้ว่ะเอาขอบเส้นแม่หัวนามานี
0: ่
1: ออกกันตั้งนี
0: ่ออ
1: กกันตั้งนี่เนื้อดอกจานเนื้ออาหารใจ
0: ดอกจาน
1: จ้า
0: ครับ
1: เจ้าขอดอกขอให้เจ้าจ้าขอมอบนี่เนื้อมอบไปแม่หน่อยแม่เที่ยงนี่เนื้อแม่เรียนนั่นแน่แม่มาม่านั่นแน่แม่2,000ปีนั่นแม่เช้าก็ได้กินเข่าดอกบ้อง
0: เพิ่นเข่ามาแล้วเพิ่นเข่าหลังไม้เพิ่นก็เลยระว่างไป
1: แม่เสียดายนั่นแน่เด้อน้ำตาลหวานนั่นแน
0: ่ปุ้ยใส่น้ำตาลบ้าง
1: เอาทุกเส้นทุกสายรวดว่านายค่ะบัดดีค่ะ
0: ก็ไปน้ำตาลบ่หวานมันก็เป็นเกลือเท่านั้นเลี้ยวเนาะ
1: นอนปั้งหรอกนอนรับจากจะนอน
0: รับโหลดรับโหลดเอาไปนอนที่ชอบที่ชอบที่นอน
1: ที่ชอบที่ชอบ
0: เอากับบ่ชอบไปนอนไถค่ะนอนทั้งนอกเดี๋ยวยุ่งก้อยท่านเนี่ย
1: นอนรับฝันดีเด้อถูกรางวัลที่1ให้ได้นี่3ตัวเด้อก็ว่าไปต
0: ัวเลข3ตัวนอนรับเป็นเงินหมื่นนอนบ่ตื่นเงินหมื่นเสียเนาะเขาลักเอาอยู่กระเป๋า
1: โอ้อย่าโหลดเงินหมื่นเงินแสนเขามาแทนโหลด
0: บุ้ยขึ้นใจขำมาแทนมีบ่บุ เอ้ยก็ได้ดีใจน้ำได้เบาเอานี่แหละเนาะ
1: โอ้ยเรื่องไม่ว่าน้องหงจะเบิดบ้านวะนะเจ้าบ้านน้องหงเนี่ยขอจ้าน้องหงบ้านน้องหงขอปิ้งนี่จ้าจ้าทำนี่แหละค่ะ
0: ผู้ใดก็แม่ไม่ได้อยากนอนนะกับท่านนี่ก็อยากนอนเนี่ย
1: ท่านนี่อยู่ฟังวะนะว่าอยู่บังนังหันนะ
0: เราเรียนยังเอา
1: เราเรียนอันยังวัดคนอยากจนยังนี่ล่ะ
0: ยังนี่ล่ะเป็นไง
1: เมียนบอสัน
0: จังไรคน
1: วัดนี่อันเขาเรียนได้ก็ร้อยนั่นแม่พวกเอาดอกอันนั้นแม่พวกจัด
0: เอาไทยช่วยไทยเขาเทลพันนั้นร้อยมันจะใส่อีกว่าเทลพันเนาะ
1: เทระพันธ์นั่นเงินผู้สูงอายุบ่เทระพันธ์
0: บ่ลิสูงอายุกับสูงอยู่หันเราจะเอายังก็หลายแต่สูงอายุก็ได้ซ้ำเก่าล่ะเพิ่มกับว่าร้อยเดียวนึง
1: บ่เ
0: นี่ย
1: ร้อยเดียวนึงจะให้เนาะ
0: ผู้สูงอายุกับบ่ได้กินหยังหรอกตัวเฮี้ยตัวซ่านกินหยังน่ะก็ว่ากินหยังบ่แซ่บได้ซื้อหยังมากินบ่ได้ใช้เงินน่ะกินหยังบ่แซ่บล่ะกินบ่แซ่บบ่กินหยังบ่แซ่บจมเขาเฮ็ดให้หยังกินมีแต่บ่แซ่บคิ้วนั่นคิ้วนี่ทั้งกินทั้งเคียอยู่หั่น
1: แอบอยู่หรอกคนก็จะใส่กิริตเงินอยู่ใกล้ๆทง
0: ใส่กิริตฝนตกในกิริตออกเนาะ
1: แอนคนก็จะใส่เต็มยืนบนแก้ว
0: ใส่ใส่กิริตได้อีหยังเนี่ยเลยได้กิริตดิ
1: กิริตกับปูอีหยังก็ย่อก็ได้ตัว
0: เอ้ามันเลี้ยงวันนี้มีอยู่บอกเอาการตันแก้คือเปียดคือกระยาวานบอก
1: อยู่น้ำพองน้ำหยังก็มีน้ำอยู่หรอกน้ำพองเป็น
0: นะโอ้ยคนเฮาอยู่ภาคอีสานนี่หากินดีเนาะไปอยู่ไสดับหั่นได้อีหยังก็ได้ไปอยู่ภาคใต้ป่าน้ําขวัญหลายๆก็เบิดดีเนาะ
1: ใต้เด้อไปส่งยืนเบิ่งกระจาย
0: กันแต่ไปจังซั่นมันหลายๆคนมันก็มวนล่ะไปพ่อได้มวนมันพ่อได้นั่นพ่อได้กินพ่อได้ปน
1: แม่นพ่อได้กินพ่อได้
0: แม่น
1: ผู้ใดขายจะได้ขาย
0: แม่นผู้ละคนกับลูกเขยครับว่าไปแฝ่เฒ่าพ่อเฒ่าก็ว่าคนขี้ข้านผู้เขาบอกจะหากินมึนๆจนกว่านอนหนีมันว่าใครแน่เพิ่นได้ลูกเขยฝรั่งน่ะเนาะบอกหันไปหากบมันได้แต่อึ้งได้แต่อึ้งพนันได้จะอีหยังขิงขากมากับอึ้งปนกันมั้ยห้องอวกๆๆๆกันในครัวอยู่บอกกันไปหามันว่ามันนอนเวียนอยู่ไหนมันสินอนยังก็ได้ที่บักบับนี่พุ่นฝนตกคนออกลงทงลงสามมันก็ไปน้ำเขาเนี่ยโอ้ยจะไปเอาย่างมันมาเอากบเอาเขียดมาเนี่ยย่างแล้วมันก็จับเอาแล้วตัวใดมันตื่นไปบ่แห้มก็จับตัวมันบ่ทันเนาะตัวใดตื่นเร็วมันก็บ่ทันแล้วกบเนาะมันไต่บ่ทันก็ขี้ขากอื้อมันก็แกะออกแล้วใส่ถุงปุ๋ยเนาะมาพอแล้วก็มัดปากไว้ในครัวเป็นเสียงห้องจะไปวัก
1: เอาไว้พอเฒ่าแล้วเฒ่าบ่
0: พ่อเฒ่าแม่เฒ่าบอกมันไปใต้ลูกเขยฝรั่งมันต้องสิยังหยังนั่นน่ะบ่อยากขอดอึ้งมันมาได้มากบเยอะแยะเลยแต่มีแต่กบป่วยวะนะตุ่มเต็มเลยกิ๋งคักมั้ย

0: บอกว่าเถาได้เยอะได้เยอะไหมพับบักบับได้หลายบ่ครบมาอึ้งมันนั่นโอ้ได้เต็มกระสอบเลยเพิ่นว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพีๆแต่มีแต่มันป่วยนะมันเป็นโรคนี่แหละไงนี่แหละมันมีตุ่มเต็มอยู่มาเปิดเบิ่งมีตะกี้กันคักอึ้งมีอยู่ได้จักตัวนึง
1: เป็นสวนคือ
0: เอาใส่ลูกเขยฝรั่งเนาะการเป็นลูกเขยคนนี่มันต้องพ่อเฒ่านี่บ่กล้าใส่ลูกเขยดิผู้ลางคนแม่นบ่เออแบกอันนี้ล่ะแบกไม้ไผ่กายเฮี้ยนไปเนี่ยคูดน้ําฝาเฮี้ยนอย่าให้เขาตื่นไปเฮ็ดซอยเพิ่นฟุ้นมุ่นนั่นนั่นแทนลูกเขยตำรวจนั่นอันเขาออกเวรมาเดือนๆจะขึ้นเขาไม่ได้นอนยังมันเศร้าบนบอกรถขนฟุ้นมาแล้วมันดักถ่าลูกเขยออกเวรมึงตายแท้บางนี้ก็สิกลับไปสินอนคักๆไปห่อนพอเถ่ากันมามามาขนฟุ้นใส่กันขึ้นรถโอ้ยนอนซะได้
1: ไม่ใ
0: ช่
1: หรอกล
0: ู
1: กเขยนั่นมาอยู่นะ
0: เมื่อคืนนี่ก็มีงานเลี้ยงเขาเลี้ยงกับผู้ได้ขันผู้ได้ยศไม่บักได้ยศไม่ประมาณน้ำมูบักหนึ่งมาบักขามาบักซีทุ่มเห็นอย่างอยู่ผมเอาฟุ้นขนฟุ้นขึ้นรถให้พ่อเฒ่าอยู่วันนั้นโอ้ยผู้ใดเป็นพ่อเฒ่ากูมาสั่งแต่บ่ใหญ่ใดว่าซั่นน่ะแล้วใส่คักใส่แหน่ลูกเขยนี่ใส่เป็นงัวเป็นควายเนาะว่าซั่นอือ
1: เฒ่าเจ้าได้ลูกเขยเจ้าจะใส่น่ะเนาะ
0: อันงัวน่ะก็ลามไว้ตะกี้แต่เขาบ่ทันได้ใหญ่มาน่ะก็ลามไว้ก็ยังบ่แล้งเจ้าของเก่าไปเอาเจ้าของจะว่าง50ปีนี่แต่ว่าพ่อลูกเขยใหญ่มาอยู่กับน้ําลูกสาวเท่านั้นล่ะงัวก็ผูกมันไว้หั่นล่ะย่ำเทียงให้มันขี่รถกลับจากโรงผักไปเอากินน้ำย่ำมือแรงมากอ่ะให้มันเอาจากเงื่อนหน้าเขาว่านี่จะเกิดยังเห็นนั่นเห็นนี่โอ้ยใครเป็นใดใครในบ้านชู้ศิลป์บอกว่ามันย่างตายข้าหน้ารถมา มันตายแดดรถนี่ดีดีบ้ากับบ้าเนี่ยพวกกันพ่อเฒ่านี่บรรดาพ่อเฒ่านี่นั่งเตรียมบักกาใส่ลูกเขยเด้ลูกเขยเป็นข้าราชการแต่ว่าเห็ดเด้เห็ดใส่เขาออกเวียนมากนี่เขาสิมานอนแล้วก็มึงขึ้นก็มือเขาระงับเห็ดจะมาสอดแจ้งขนฝุ่นเห็ดหยังปูกับเบี้ยงบ่เคยปูก็ได้ปูเนาะเปลิงปิงปางปางอยู่หั่นล่ะอืออย่าให้เขาเห็ดซอยสุดท้ายสุดท้ายมันก็อดบ่ได้เด้ผู้เป็นเขยใหม่เนาะมันก็ต้องไปเห็ดซอยเมียบ่ได้ก็ไปเห็ด
1: แหมบ่ใช่เด้แหมก็สิเห็ด
0: สันพ่อเขาอยากออกเฮียนพ่อก็อยากไม่อยู่ห้องแถวนะพ่อเถาใส่ดี
1: อัตเสียดแม่เสียด
0: โอ้ยเสียดแล้วไปออกเวียนมากง้อกล้วยกับพ่อท่านได้ออกคอกดิต้องถ่าลูกเขยไปเอาออกอุ้ยตะกี้ลูกเขยอยู่นครพนมมันท้องก็ใหญ่มากแม่เด็กกี่เฮ็ดหยังอยู่เลี้ยงง้อผู้ใดเฮ็ดซั่นนี่ผู้ใดเฮ็ดไผซั่นเด้อ
1: ลูกเคย
0: บ่อยู่นําลูกเคยก็มาจมให้ผู้บังคับบัญชาฟังล่ะผมมาว่าท่านก็ย้อนจังซี่แหละประซั่นสงเป็นจังเป็นสิเอาพ่อเฒ่ามาปรับทัศนวิสัยบ่ก็ได้ว่าจังซี่ต้องเกี่ยวหญ้าซะกันดิขันยามฝนต้องเกี่ยวหญ้าซะกันจังมาลงผักได้ดิเขามา 2:00 นเขารายงานตัวเขาขึ้นห้องทํางานบึมบําบึมบําเจ้าของ 3:00 นถ้าได้มาฮอดอยู่
1: อันน้องชายอยู่นี่ก็มีกล้วย4โตนี่เฮาน่ะตัวหาขายบัง 2-3 มื
0: ้อบัดนี้ก็ย่ําเวียนก็ลอยเข้ามาอันนั่นติบัดนี้ลอยมาง่ายมันติหั่น
1: มีแต่เราเฮ็ดเอาเองแล้วบ่เราบ่ให้ไปเฮ็ดนะ
0: อืม
1: ใกล้
0: ๆนั่น
1: อันคู่นั่น
0: นั่นล่ะฮอดน้ําเพียงก็แล่นพ้อๆเข้ามาตัวมาเอานั่นเอานี่เอาก็เอาคั่วกินน้ําเลี้ยงลงไปเปลี่ยน
1: เราเฮ็ดเอาเองเราเบิดเราบ่ใส่ไผหรอก
0: อืมบ่ใส่ไผนั่นล่ะ
1: ต้องมาได้ใส่กล้วยเมียเราก็บ่มี
0: อืม
1: บ่มีเมียเราบ่มีเมีย
0: จังว่าลูกน้อง2คนลูกน้อง2คนน่ะคือบ่กลับบ้านเลยก็อยู่แต่ห้องแถวบักไปผมนอนบ่อิ่มยังบ่แล้งสิกลับเดียวเดียวเด้อว่าเป็นหยังล่ะคันออกไปนี่เพิ่นก็สิว่าเพิ่นเตรียมงานไว้ให้หมดแล้วแม่ฝุ่นก็กอกไว้คือคืนกลางๆแม่งสิเอาไปหน้าพะนั้นโหลดฝุ่นก็บ่แล้ววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี่บ่บอกเด้ถ้ามาบอกแต่มื้อวันเสาร์นี่ล่ะบ่สิเอาฝุ่นออกคอกกระไดก็เลยว่าเออมาอยู่น้ําเพิ่นก็ดีแล้วล่ะ คนที่เกรงใจพอเฒ่านั่นส่วนมากพวกญาติเมียนี่สิเป็นคนเกิดวันจันทร์เด้อความหมายจังซี่ผมก็เลยบอกน้องๆพวกเกิดวันจันทร์เกิดวันอังคารแล้วก็เกิดวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์นี่พวกนี้ญาติเมียหมดอ่ะตกลงก็เกิดมือมึดจันทร์อาทิตย์ก็มึดก็มีอันสมมามันก็ย่านมึดนั่นล่ะบ่ย่านหน่อยก็ย่านหลายก็เว้าพื้นเอาเว้าจังได๋ 2,000 ปีว่าอย่าเว้าพื้นลูกน้องบ่ได้เว้าจังได๋เนาะแต่ละมื้อแต่ละเว้นนั่นเปียกขึ้นมาสวยซะว่าซั่นโอ้ยข้าหัวออกคอกอยู่นะเอามาแบ่งพูดให้เปียกพวกแล้วเอาผู้ใดเด็กพ่อเฒ่าไปใส่พ่อเฒ่าไปประชุมไปนะเลี้ยงหลายปานใดล่ะ20ตัวตอนเถียงกับขี้มอไซบืนบกบืนบากไปแปลว่าน้ำแห่งว่าคักกี่ดอกไซคุ้มอยู
1: ่มีแจ็คเดือนพ่อนายอันเกษียณ
0: กันย่านี่แจ็คเดือนเดือนนี้พ่อนาบก็เหลืออยู่หาตันตัว
1: ความกันเล่นกับทุกเคยอยู
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ขี้ข้านได้ไหมข้านข้านงานก็หลายขึ้นหลายขึ้นอย่างนี้
1: ก็ได้อยู่จังเมื่อได้นั่นก็ได
0: ้นั่นล่ะไอ้อีหยังเนี่ยเดี๋ยววันนึงอ่ะ
1: อยู่ท่านอีเรียน
0: อันนี้ก็อีหยังนี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิกซิดนี่ก็สิออกไปอีหยังอบจเคลื่อนที่ว่าซะนี่ออกไปก็ใส่ตำรวจไปอันบรรยายในกฎหมงกฎหมายก็อีกละ
1: ใช่สิเกษียณพี่ก็เลยใส
0: ่ใช่คืออย่างนี้ใส่ไปหันไป
1: เขาบ่ดีใส่เขาใส่ไว
0: ้เมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่กับเมื่อก่อนนี่กับประชุมมืดตั้งแต่บ่ายโมงฮอดอัน6โมงแรงผู้เว้าอยู่กรุงเทพเว้าอยู่แวบๆๆอยู่พังนี่หางนอนงาบเงือบอยู
1: ่คนอ่อน
0: ก็นอนเลยแล้วผมก็ปิดกล้องแล้วก็นอนเลยแต่ประชุมทั้งคอนเฟอเรนซ์นะนอนค่าตัวแล้วบ่ไหวแล้วก็ซั่นมันสิประชุมอย่างงอน6โมงแรงพุ่นตั้งแต่บ่ายโมงพุ่นมันเกินไปแล้วเด้นั่นน่ะเว้าอยู่ผู้เดียวเน
1: า
0: ะ
1: หลัก
0: สาม
1: น
0: ี่
1: เขาเจ้าส
0: ิ
1: บ่ได้ฟ
0: ัง สิ้
1: นเขาเจ้า
0: ก็สร้างแล้วว่าแต่มาเว้าโดยเฉพาะนี่ของก็บ่ได้ขายดอกนี่จะเป็นเสริมครับมันนี่ล่ะในเดือนในเดือนนี้มีแม่เสริมมีสาวกาฬสินธุ์แล้วก็มีสาวบึงโดน250บาทมีสํานั่นล่ะฮะแต่รวยเนาะ
1: เดี๋ยวสิสร้างยก
0: ยาขึ้นโอ้ยจะพูดเดียว
1: เดี๋ยวก็ให้รางวัล
0: ก็จะหายยุ่นเนี่ยแถมเนี่ยแถมไปว่าเป็นห่อสมเลยแถมไปเนี่ยสบู่เนี่ยห่อเดี๋ยวสิว่าบ่แถมก็ได้ห่อใส่ถุงเอายางหัดดีๆไปพุ่นละคนว่าห่อสมบ่ว่าซั่น
1: เจ้าส
0: ั่
1: งยาอยู่นั่นบ่จะได้นั่นเดี๋ยวไปถามเจ้าว่าค่าจะงานหัวหน้าง
0: านนี่เหรอง
1: านตายเดี๋ยวเจ้าเปิดด้านมันเปิดด้านมันแล้ววันนี้เอาพระไปสันเขา
0: โอ้เอื้นพระไปกินเขาอยู่เฮียน
1: มุ่นพระไปสันเขาอยู่ร้านมันแล้วเปิดร้านมันใหม
0: ่ดี
1: วันนี้ใส่เพี้ยนหมดท่านในเดี่ยวอยู่ใส่ตะกุ่มลงกุ่มลงไหมวะ
0: เอาใส่เพี้ยนนี
1: ่ใส่เพี้ยนสีบูชาตรงไหนเพี้ยนแค่ใส่พระจะนั่งอยู่กันสีสันเขาก็ไปใ
0: ต้เพีย
1: นจะก่อนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้แล้วหน้ามืด
1: แม่น
0: แล้วหน้ามืดแล้วไปเอื้นพระมากินข้าวติโอ้นนิมนต์พระเอื้นพระ
1: มาน ะแม่นนิมนต์พระไปสันเขา
0: เออนั่นน่ะบอกลูกเขยฝรั่งไปอันนิมนต์พระมาไปฮอดวัดมาอะไรมานะมาเรียกไปกินข้าวที่บ้านฝรั่งเนี่ยโอ้มาเรียกไปกินข้าวที่บ้านพอเฒ่าบอกให้มาเรียกไปกินข้าวที่บ้านตอนเช้า 7:00 น.เด้อว่าซั่นให้ไปให้ทันเดี๋ยวให้เอารถมารับบอกนะถือขันหาไปย่างดีเป็นนิมนต์พระเด้อมางานมืออื่นมาสันเข่าไปเอื่นพระมากินเข่าพะนะพระก็โอ้ยชวนสู่ใส่คนถือเราใส่พลังมานิมนต์มัน
1: น
0: ี่
1: แ
0: ห
1: ละบ้านจำปานี่
0: แหละเป็นอย่าง
1: มืออื่นสิตัดบาดนี่อันที่ตายอยู่เย็น
0: โอ้ยความตายแขนข้อทุบาทย่าง
1: ไอ้เพี้ยนน่ะมึงเอ้ยขึ้นเด้งอยลง
0: อืม
1: แต่เพี้ยน
0: เนี่ยเขาเอิ้นมาเขาเรียกว่าหัวใจวายเฉียบพลัน หรือว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกนั่นหรือว่าสิควบคุมบ่ได้นะครับมีหลายคนหนังอยู่ซื้อคือพวกนักข่าวอ่านข่าวยันนี่แหละก็ง่ายลงไปเลย
1: เป็นอบต.เขาก็ได้3เดือน
0: อบต.ก็ทําเอากันไปตายนั่นแหละจมูกผมนี่เลือกอบต.ได้3เดือนคือกันตัวเฮาก็ตัดสุดแล้วท่านได้ไปเข้าประชุมสภาจักเทื่ออยู่เป็นโรคตับตายซ้ํากินแต่เหล้าขาวบอกว่าพากันกินเบียร์กินเหล้าแดงนําในยะจะกินแต่เหล้าขาวหลายมันแซ่บหลายติซั่นล่ะว่าซั่นเป็นโรคตับ
1: แล้วกินเหล้าด้วย
0: โอ้มันก็ขึ้นมามันล้นขวนมันเฒ่าแล้วซั่นล่ะธรรมดาคนเฒ่า
1: เฒ่าจังได๋นิดหน่อย
0: นี่น้อยก็สร้างแล้วนั่นล่ะมันมีโรคโรคนั่นล่ะโรคทางในนั่นล่ะหัวใจวายเฉียบพลันคืออื่นภาษาหมอก็เรียกว่าหัวใจวายเฉียบพลันภาษาฝรั่งก็อื่นน่ะเดสมอลลี่ภาษาอีสานเอ่ยว่าเซ็ดกล่องน้องนั่นล่ะไปวัดหลายตายซ้ำเห็นบ่นั่นไปดูหลายอย่าไปดูเด้อวัดนั่นมันหม่องกินข้าวเด้วัดนั่นช่วงนี้หนาบักม่วงหลายแต่ไปพัดเป็นหล่อนนะยี่มานิดหน่อยกินแล้วนวยแดงงามๆหล่อนนอนไหนนิดหน่อยแม่ออกบ้านไหนล่ะแม่นบ่บักม่วงเฮียนใดกับบักม่วงหลายเฮียนใดกับบักม่วงหลายเอาไปให้วัดมู่ใดกวนสุๆน่ะรู้มันล้นถึกพื้นแล้วมันสุกบ่ซั่นตัวกันเอาไปไปวัดประซั่นบ้านไหนหลวงพ่ออือบัดนี้พวกไม่ออกไม่ซนกับพากันเอามีดบางมีน้อยเพิ่นไปนั่นได้มีปอกน้อยมื่นปาดมากไปปาดพวกม่วงนั่นได้งามๆเพิ่นก็ใบใส่ตะกร้าไว้ใบตะนี่ใบเสียไปปลูกเพิ่นนะหม้อนี้มันกินกับข้าวอยู่ม่ำๆอยู่บักม่วงบ่เคยเห็นก็มีเงาๆคาศอก
1: นี่ในวัดก็ได้ได้บ่นะ
0: แม่นบ่เอาใส่ตาหมากจักคนจักน้อยบ่
1: เออ
0: มันหลายหลายมันอึดเนี่ยคันบ่อึดบ่อยากกับมันอึดยังอยากอืมนั่นล่ะบุกม่วง
1: อันเอามาแล้วเพราะว่าเอ็ดเขาเนี้ยบุกม่วงไม่เรื่องมืออื่นเพราะว่า
0: เออผ้าก็อยากเนาะ
1: ตอนน
0: ี้
1: บักม่วง
0: ไงเด้อเป็นกระยบักม่วงมากินเด้อบ่ติเฮ็ดนั่นมันเด้อบ่ติตกลงสิให้ใส่มันหรือใส่บักม่วงนั่นหลวงพ่อว่าซั่นคือว่ามันๆว่าซั่น
1: หลวงพ่อแห
0: ่
1: งบ่หวานบักนาเด
0: ้อบ่หวานแห่งขาดของหวานบ่ได้เด้อได้ยินเว้าเรื่องของหวานนําได้ย่อยปวกๆพุ่นตัวแ
1: ม่นอยู่เนาะก็กินอยู่
0: แหละเนี่ยหยาดก็ยังผีปอบเด้อก็ยังผีเป้าซะอยากคันเว้าของหวาน
1: ก็กินบ่ได้ปล่อยอดบ่ได้ระหว่าง
0: คือผู้ที่เป็นเบาหวานนี่บางจุดสิ่งก็เปลี่ยนคือกันนะครับแต่ว่าคันเฮาถ้าเกิดว่าเฮาปล่อยมันขาดน้ําตาลนะขาดความหวานเนี่ยน้ําตาลมันสิต่ําน่ะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเมื่อยแล้วหันใจบ่อิ่มดีบ่ดีวูบได้นะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องรักษาระดับน้ําตาลโดยกินของหวานนี่แหละ
1: เจ้าเห็นเพิ่นสดโอ้หลวงพ่อสดอันขนมข้าวกับซองเอียง
0: สดตัวเฮ็ดไหมพระกินตัวอันไหนก็ได้บัดนี้เพิ่นหลวงพ่อกินแล้วเพิ่นเอาพระเข้าไปรับเศษบ่ว่าดิหลวงพ่อก็เอาพระเข้าไปแบ่งกันซั่นนี่เอาก็แบ่งจะกินได้แบ่งเหลือแต่จังกินซั่นนี่เวียนบ่
1: หลวงพ่อก็สดขนมขัดแต่เนาะบ่หวานบ่คือบ่ดอกคือว
0: ่
1: า
0: บ่คืนดอกเพิ่นก็กินยาคือเก่ากินเข้าแล้วเพิ่นก็กินยามันก็คุ้มได
1: ้ซึ่งนั่งตามบัดซึ่งเดี๋ยวหลวงพ่อต้องพอมากินขนมขัด
0: อย่าไปเบิ่งเบิ่งมันเพิ่นอายแล้วมันสิบาปดิใครหัวเลาะคนนั้นบาปยังว่าอยู่
1: บ่ได้หัวเลาะทําบัดอยู่ในเชิงเบิ่งเพิ่นเนาะ
0: เพิ่นก็สิเมียตัวอันสามเณรบวชย่ําหนักย่ําแรงจังซี่จังหลายพากันอยู่รอล่ะผู้ใดเล่นอยู่พุ่นรถแห่มาก็ตื่นใส่รถแห่อยู่นี่น้อยก็ได้
1: เพราะว่าเพิ่นขึ้นข้างหลายใส่เรียนตายสมุทรตาก็บ่เห็นองค์หลวงพ่อ
0: มันขึ้นตาบ่เอาแบกกล้วยไปกินเด้อหลวงตาเอ้ยเอาไปบูชาเพิ่นเนี่ย
1: เฮากินอยู่เด้สิช่วงนึงเรากินอยู
0: ่นั่นน่ะเช้ากินมันก็ขึ้นตาแต่
1: ไปไทยเราอีกเย็น
0: นั่นล่ะโอ้ยหากินน้ําผ่าเหลียงข้างเนาะ อาศัยร่มสาร่มร่มกาวสาวิภักขังเนาะ
1: จะบูกับไปสายเพื่อนเนาะ
0: เข้าไปบูซ่าเจ้าของเป็นไปใคร
1: เอามิตรซุ่มมันเป็นเมื่อวานเดี๋ยวหน้ากินอันแป๊กไว้อยู่เน
0: ี่ยเอาก็กินไว้แล้วรักษาไว้มันอยู่กับเฮาโดนโดน
1: เมื่อวานเออแล้วเจ้ากินไปพ่อน่ะเจ้าว่าให้มันเศร้ากับบ่เศร้าหรอกบ่มีไข้
0: บ่เศร้าหรอกเบาหวานน่ะมันหักเข้าคือตายนี่เตี้ยออกมันก็บ่ไป
1: กันไก่หมอนัดสิไปตรวจเพิ่นยังพากันกินเสียเลย
0: ย่านหมอดาได้ซุ่มนี่เนาะบางชู้สินก็คือกันอืมได้ยินว่าสิตรวจมื้อนั้นมื้อนี้กินว่าซั่นจะบรรยายอีหยังคน
1: แหมบ่เป็นเบาหวานเด้แหมบ่มีเลยเบาหวาน
0: บ่มีมื้อสิลบนายอยู่หั่นมันจะเป็นแนวอื่นแทนได้เบิ่งเพียงมันสิสอดออกมาอย่างอื่นดิบางคนนี่โอ้ยออกจากรถบ่ได้ไปหยังล่ะเป็นเก้าเป็นหยังคือออกรถออกมันก้าวขาบ่ขึ้น
1: โอ้ขาก็ยังดีอยู่ค่ะ
0: เออ
1: บ่เป็นหยังจ้ะขี่จักรยานลอยๆเด้แม่ขี่จักรยานนี่คือเมื่อแม่บ่ขี
0: ่เออขี่จักรยานไปโดนเฮ็ดดัดหัวสิยังหยองจักหน่อยเนาะอืมได้แว่นตา
1: เสียงสิมาหยัง
0: ดัดเอาโลดัดแม่นเด้อดัดผมยังหยองแม่ขี่จักรยานเราบ่เหลียวเบิ่งไผเหลียวเบิดถึงฟ้าแม่บัดนี
1: ้โอ๊ยจักคัก
0: ใส่กับหัววับแฮนมื้อนี้
1: แม่เฮ็ดที่เฮ็ดนี่เอาโลใส่หัวยัง
0: เออนั่นล่ะผู้เฒ่าส่วนมากเขาก็จะเอาโลใส่บ่หมุนไว้แล้วก็ย่างอ้อมเฮียนกวดเฮียนอยู่หั่นล่ะเออบ่เอาออกไงดิเออกวดเฮียนย่างอยู่หั่นล่ะอืออันยาย้อมผลเพิ่นน่ะยี่ห้อออดาดคือขิวนี่ก็บ่ขิวดินั่นอือยางกวดเฮียนกวดซ่านอยู่หั่นล่ะโลเพิ่นอยู่มื้อนึงเพิ่นจังออกเพิ่น
1: เหมือนน่ะ
0: กับบ่ตัดกันสิบ่หยองบ่ได้โอ้โอเค
1: ผมจักต
0: ัดน่ะเอาบ่จักจังได๋เคยเห็นเนาะโอ้เขาก็ขิวบ่ใหญ่นี่แฮงแต่ยางสวนใบสวนมาอยู่หัวก็เต็มโลโลก็เต็มหัวอยู่หัวละจักโลเลยว่าสิเว้าเว้าหยอกเต่าใหญ่หัวละจักโลมันหยังแม่นสิบ่สร้างหยังบ่โลทั้งหัวนั่นแม่นจักกันขึ้นเป็นตนักบ่หลายโลอีดิ
1: เอาล่ะเปิดเพียงให้เจ้าฟัง
0: นะเอาบ่ได้เปิดแต่บ่ได้เว้ากันก็จบซั่นล่ะอืมเอา
1: เอาล่ะสิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ย
1: สวัสดีจ้า
0: อืมเอาสวัสดีท่านล่องลิดเดอร์นะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเฉลิมเก่าแล้วนะครับที่เขามาเบิ่งมาชมหลายท่านที่เขามาเบิ่งบางชุดสินจัดรายการก็บ่มีหยังดอกเว้าความรู้ด้านกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยสาระแล้วต่อไปก็ฟังเพลงแล้วก็เว้านัวหัวมวลกันทอด 3:00 นครึ่งอีก8นาทีนะครับพี่น้องเล็งใส่อย่างเดียวเอาเป็นว่าเอามื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะกันเนาะได้กับพ่อกับวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีสุขุทุกคนนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เปิดแล้วเปิดแล้ว
9: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
8: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
9: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
8: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
10: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
8: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังขพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให
6: ้มันต้องเข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด ุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
8: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกมื้อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาและม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อร่ำจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
9: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้านตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมื้อวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมื้อวันที่14มิถุนายน2569นี
8: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมื้อวันที่13และ14มิถุนายนม่วนซื่นกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มื้อเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
10: ขอให้พี่โชคดีสิบขอให้ดวงถึงบ่ได้บ่สู้ชอบสิยิ่ง

0: บุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: เสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า

0: มาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: พอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะ

0: ตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรฟังทางนี้ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพลทองฝั่งขวามือตรงคำไดโนเสาร์มอบโชคทองฉลองเปิดโกดังใหม่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในร้านทุกอย่างตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์จับรางวัลสัปดาห์แรกเมื่อวันที่10พฤษภาคมนี้จนถึงวันที่14มิถุนายน2569สัปดาห์สุดท้ายพิเศษในมือวันที่13และ14มิถุนายนตั้งแต่2โมงเช้าฮอด5โมงแลงพบกับมหกรรมปุ๋ยยาลดราคาและมวลซึนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับรางวัลทองคำจากทางร้านและจับแจกรางวัลสำหรับลูกค้าที่สะสมคู่ปองของปุ๋ยตรา3ต้นใหม่และยาอูดทองคำรุ่นรับทองคำจักรยานไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมีอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน
5: อย่าลืมเด้อมาร่วมฉลองเปิดโกดังใหม่กับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำซื้อสินค้าเกษตรทุกอย่างภายในร้าน ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปรับสิทธิ์รุ่นรางวัลทุกสัปดาห์สัปดาห์แรกจับแจกในมือวันที่10พฤษภาคมจนถึงสัปดาห์สุดท้ายมือวันที่14มิถุนายน2569นี
4: ้และพบกับมหากรรมปุ๋ยยาลดราคาในมือวันที่13และ14มิถุนายนมวนซืนกับคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งวงใหญ่ทั้ง2มือเริ่มจับแจกรางวัลมากมายพ่อๆกันให้ได้ที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
6: ไปดึงขอให้พี่โชว์ว่าพี่สิบอกขอให้ดวงถึงพุ่งไปบอกได้ก็สู้จบอีกยี่งามจนสิ้นฉีดไม่เกินคอยเลยระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่าระวังเสียงฝ้าห้องตึกสก๊อตคู่กระดึงไปเฮ็ดหน้าคือเก่า
7: ความทุกข์ของคนเรานะโยมนะมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลาดพลาดจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาแต่เสียใจด้วยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกเต่าเดียวกันจะได้จากกันมาเป็นซะแล้วหรือน่าจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันแล้วเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกกันประสบเข้าประสาแทรกสามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใดอย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยอย่าโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องการให้รู้ทุกข์เราจะต้องแก้ไขทุกข์ในตัวเองทุกข์ประจำก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บระหวยป่วยไข้ขณะนี้เราเป็นโรคอะไรมันมีความทุกข์ตรงไหนปวดทั่วสปลกายแล้วนะบัดนี้เนี่ยเป็นไข้อย่างแรงนี่คืออาตมาเนี่ยเราก็รู้ทุกข์อ๋อทุกข์นี่ประจำตัวเราก็มีเจ็บระหวยป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้นี้ไปได้โดยการทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสปลกายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแปลกกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกเหลือเกินเกิดในครรภ์ของมารดามีแต่ความทุกข์ต้องอยู่นอนในครรภ์ถึง9เดือน10เดือนครึ่งคราออกจากครรภ์พามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเรื่องนึกชาติตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยเราอยู่ในท้องนั่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรภ์ของมารดาปฏิสนธิคลอดมาก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็จำความได้ก็จะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ป่วยเรามีลูกคลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆกว่าจะเริ่นไว้ชนะสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจทุกข์อันนี้เลยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้างไม่ใช่มานั่งไปสวรรค์นิพพานมาจิ้มจิ้มหัวจำหลายคนอาตมาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตให้มีสติปัญญาแม้แต่5นาทีเลยแล้วโยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได้อะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังกตายมากันแล้วมาเนี่ยไม่ได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักอย่าโยมที่มาเนี่ยไปบวชชีพรามตามวัดวุ่นวายกันมาก เดี๋ยวติดกันเทศกันไม่พักอาทิตย์ผับป่าแจกกันดะนั่นวุ่นวายไม่ใช่บุญบุญนี่ต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไม่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญแน่เป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแก่ประการใดออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้าโยมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดพลาดจากการจะต้องพลาดพลาดจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครแพ้แต่กันต้องอยู่ในตำรานี้แน่นอนที่สุดผู้เจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครที่ไหนจะถามตัวเองการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็ทำไม่ได้จริงเดินหนอก็ยังเอากันไม่ได้แล้วโยมจะไปอะไรฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาทำยามตรงไหนจะไปสวรรค์นิพพานตรงไหนแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบก็ยังเอาสมบัติมนุษย์ไปทิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์จิตก็ไม่ใสใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยแล้วโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะได้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญพรตลอดรายการคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปราลดธรรมเขาจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ต้องนินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้น่ะนิสัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโรคประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโรคประสาทอย่างนี้สติดีแล้วสัมปชัญญะดีกำหนดจิตตั้งสติไว้มั่งสิยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้เหยียดขามีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตได้ไหมยืนหนอ5ครั้งให้ได้บางคนถามว่าปวดแล้วกำหนดไงปวดหนอปวดหนอแล้วเอาจิตไปที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเขาไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลิกรู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดโน้นไปปากไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่เวทนาพอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนั่งดูดับไปอุปาทานก็ไม่ยึดจิตก็สบายไม่ไปยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงซะแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมาแล้วไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปนินทาใครเดินถ้าโยมเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ไล่ไปสีครับนั่งปฏิบัติทำให้มันเห็นธรรมะหน่อยได้ไหมพอมีสติสัมปชัญญะครบมาได้โยมจะไม่อยากว่าใครไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะเอาเรื่องของใครมาเรื่องทั้งตัวก็เต็มเปล่าเต็มกระเป๋าเสือไปเอาเรื่องคนอื่นมาอีกหรือนั่งปฏิบัติทำอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับคนอื่นมาแล้วปฏิบัติตั้งใจจริงๆจะมีกินแค่ไหนเขาก็มีให้กินไม่ต้องไปว่าว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องพูดกันขนาดพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิจะเสวยพยาหารที่ในปราสาทหวังใหญ่ก็ได้แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิตจะเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแดงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เค็มสิทธะไม่เต็มใจกลืนแต่จิตตะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงจะสอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อยังชีวิตไว้ในวันนี้ต้องการจะบำรุงสังขารร่างกายเท่านั้นและเรารักษาศีล8กันเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุดเราไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบัติเขาไม่ต้องรับศีล8รับศีลอาชีวะแล้วกินข้าวเย็นกินผลไม้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึกต้องเว้นอาหารเช้าบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงงานอาหารเย็นอาหารโต้รุ่งนะบำรุงกามคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำรุงกามคุณทำไมล่ะให้รู้แจ้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำงานไปนั่งกรรมฐานในห้องเย็นโอ้ยวัดนี้ เดินเดินจงกรมในป่าแต่พระพุทธเจ้าท่านอยู่โคนไม้เลยใช่ไหมท่านเป็นอะไรฮะท่านไปหาแสวงหาที่สงบโคนไม้เรียว่างว่างเปล่าไม่วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับใครเขาใช่ใครวุ่นวายแล้วก็อย่าไปวุ่นกับเขาตรงนี้ที่ถึงจะได้ผลถึงจะได้อานิสงส์แต่คนนะมาทิฏฐิตัดปริโภคกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่าคนนี้รับรองโยมทำกรรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพิจารณาตมาพูดจากปากจะฉีกไปแหละเพราะเหตุใดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจงกรมในป่าโอ้ไม่เอาแล้วกลับต้องไปเดินจงกรมในกรุงเทพเนี่ยบายบ้านโน้นน่ะดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก้มากคนจริงหายากคนจริงมีเมื่อใดไปไหนทุกสิ่งมีความสุขขอฝากไว้อย่างนี้บางคนมาแต่มาเห็นแล้วดูหน้าดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมานั่งเป็นบาปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใส่เชื่อฟังหลักกติกาใช่ไหมกติกาของวัดมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโน้นเขาไม่มีหลักกติกาหรอกมีพระมาเทศวันละห้าองค์แล้วเทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันนี้ต้องมีพระมาเทศไปเทศญาณก็จะได้รู้ว่าเนี่ยได้ญาณอะไรขอเท็จจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแท้ขอฝากญาติโยมผู้ใคร่ธรรมด้วยถ้าต้องการใคร่ธรรมปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงมาไม่ต่ออาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้อย่าให้สกปรกเท่านั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทูก็ทานได้อาตมามาเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็ม1ตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้มลูกเดียวต้องไปกินหาดทรายไปกินกับเพื่อนอายเขาเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเห็ดเป็ดไก่เราไม่มีก็เขาก็ต้องไปกินหาดทรายหน้าวัดบางพุทธาแล้วก็กินน้ำที่แม่น้ำเนี่ยแล้วก็ลูบเนื้อลูบตัวเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเรากินปูเค็มมาปลาทูตัวแจ็คมาจากเมืองจีนกินปลาทูปูเค็มแล้วก็เขาเป็นอาเซียเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะละคนจีนเขามีธรรมะแต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้มันมีเลือดคนไทยขี้เกียจผสมไปแล้วขี้เกียจขี้โกงก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันคนจีนเดิมเนี่ยวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีจะรวยที่ไหนเขามีธรรมะประจำใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อนั้นคนที่ไร้ธรรมะขาดเหตุผลไร้สติปัญญาแล้วเอารวยไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้ด้วยมีแต่ทิฏฐิมานะตลอดรายการมีแต่บาปกรรมไม่รู้จักของทุกข์ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นบันไดเลยเนี่ยตมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลาการเวลาป่วยทุกทีมันจะปวดรวดร้าวที่รถชนรถชนที่คอพับไปนึกถึงนกเราไปหักคอมันน่ะต้องไปร้อยตัวเนี่ยจะหมดเวรกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเราไปหักคอมันไปร้อยตัวนะแล้วก็ถกหนังมันด้วยแล้วเราก็ต้องมาปวดรวดร้าวในร่างกายของตนที่เราไปทำกรรมทำเวรมาก็ต้องอุทิศให้เขา เราไปทำเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกข้อหาแต่ประการใดอย่ามักง่ายมักได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมักได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีที่ละความชั่วละพยศละทิฏฐิมานะเสียได้ตัดปฏิพ่อกังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ผลห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นั่งจิตไม่สงบละแม้เมื่อจิตไม่สงบเช่นนี้แล้วก็ไม่ได้ตั้งสติไว้เลยจิตมันวุ่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวธรรมะประจำตัวเองแล้วเราก็จะได้มีปัญญารอบรู้ในกองการสังขารรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จะหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ระทมขมขื่นแถมเอาทุกข์จรมาอีกเหรอทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทำไมทุกข์จรมาทำไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้การเจริญกรรมฐานต้องการบำบัดทุกข์และจะไม่สนใจกับทุกจรนอกบ้านเอามาใส่ใจเลย มีสติไว้หน่อยได้ไหมอาตมาสังเกตมามากแปลมาที่นี่เสียใจได้น้อยเต็มทีคนตั้งใจจริงๆต้องการแสวงบุญน้อยมากมาแสวงบาปมากปากก็เป็นบุญเนี่ยอยากจะมาเจริญกรรมฐานแต่ใจทำไมเป็นบาปถ้าโยมรู้จักทุกข์ได้เห็นอกเห็นใจกันอกเขาอกเราเมื่อใดแล้วจิตโยมจะเป็นบุญถ้าจิตใจโยมเป็นบุญแล้วน่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพราะจิตใจเป็นบุญถ้าจิตใจเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองได้ไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นฟ้องกันทิ้งโรงศาลตลอดรายการมีแต่วุ่นวายเนี่ยวุ่นวายเนี่ยมีทุกข์เนี่ยเป็นบาปไม่มีความสุขแต่ประการใดขอฝากไว้ในวันนี้แต่มาสังเกตมาหลายรุ่นนี่พยายามสร้างศาลาไว้ให้เขาปฏิบัติให้สะดวกสบายต้องการอย่างนั้นคนที่รู้จริงนะจิตสงบมันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะหายสงสัยแล้วไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนจะไม่สงสัยต่อพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะจิตใจเป็นบุญจิตใจไม่เป็นบาปแต่คนไหนจิตใจเป็นบาปมันจะสงสัยตลอดไปเอาความดีมาเป็นความชั่วเอาความชั่วมากลายเป็นความดีนี่แหละเห็นจงองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศรษฐีในใจไปเล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีในใจก็ทำไมหนอไปเล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องเล่นใบในน้ำเจ้นี่แหละพวกเศรษฐีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทำอยากรวยแต่อยากไม่อยากทำเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายไหนเลยละบุญจะเกิดขึ้นกับโยมเองจะไม่เกิดแน่แน่มาปฏิบัติกรรมฐานข้อหนึ่งต้องได้เมตตาได้เมตตาแล้วโยมจะไปว่าใครเขาเหรอมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรังไอ้พวกโจรโจรังนี่ก็ไม่ใช่หมายความกับขโมยหรือโจรปล้นหมายความว่าผู้ปราศจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจดำเอาไม่ผิดเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบด่าเขาชอบนินทาเขาอย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังนะชอบนินทาชอบให้สายไล่ไปสีครับโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนสายไล่ไปสีนะขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วการวันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปลารบได้ไหมอย่าเวื้อลื้อฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอาตมาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากไวใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำไปทำไอ้กิจที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสิเป็นคนไม่ดีทหารมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่นินทาใครและเขาไม่สายร้ายไปสีกับท่านผู้ใดมีแต่จิตเป็นกุศลสร้างกมลสันดานให้เกิดธรรมะประจำจิตประจำใจของตนความทุกข์มันก็หายไปได้ข้อหนึ่งเนี่ยนั่งเจริญกรรมฐานมันได้เมตตาแต่ทำให้มันได้หน่อยได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยยืนหนอก็ไม่ได้เอาปากยืนจิตที่จะปากมีสติอยู่ควบคุมนั้นก็ไม่ได้ทำเสียงหนอก็เอาปากว่าเสียงหนอแต่สติที่จะอยู่กับหูที่จะฟังเสียงนั้นมีธรรมะมีทรัพย์อยู่ที่หูมีทรัพย์อยู่ที่ปากมีทรัพย์อยู่ที่ตาเท่านี้ก็พอแล้วตามีทรัพย์ดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นจึงจะกำหนดว่าเห็นหนอศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าคุณศีรษะ5ครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กำลังมีชู้คนนี้กำลังเป็นโรคมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทำให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชชีพรามแก้บนบวชแก้บน7วันเลยบนอย่างเดียวคุยกันฉบับเลยแล้วให้เวลาฆ่าเวลามันหมดไปเหมือนฆ่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาฆ่าชีวิตฆ่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ประการใดญาติโยมที่รักเอ๋ยโยมเห็นด้วยหรือไม่นี่แหละเรื่องจริงที่อาตมาพูดไม่จริงจะไม่พูดนะไอ้มันเสียเวลานี่อาพาธหนักด้วยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้วก็ต้องทนนะขันติความอดทนทนกลากรามได้ทนลำบากได้ทนเจ็บใจสังคมได้ใครจะมาด่ามาว่าก็เรื่องของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาค คนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จักจะแก้ไขประการใดแล้วไปเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะนี่เรียกว่าทุกข์จรใช่ไหมนี่แหละญาติโยมเอ๋ยในตัวเองมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอาตมาไม่สบายมากเอาบวชนาคคือผ้านั่นไม่สบายอย่างใจวิววิตังสติไว้จนได้จนบวชนาคจบคือผ้าองค์เมื่อวันซืนนี้เมื่อวานนี้เรียกไงจำไม่ได้แล้วแล้วเราก็ป่วยอย่างหนักแล้วอย่างป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาแล้วสุโขทัยพิษณุโลกมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่งตลอดรายการแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิเราเกิดมาชีวิตความต่อสู้ต้องสู้ไปจนกว่าจะตายญาติโยมเห็นใจขอฝากไว้ถ้าเรามาเนี่ยตั้งใจหน่อยได้ไหมบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนมันตั้งใจจริงๆ5คนเป็นคริสต์5คนพี่น้อง5คนเป็นคริสต์หมดตั้งใจเต็มที่เลยเขาก็มาดอกคนอื่นแล้วว่าเขาเป็นคริสต์แต่หลวงพ่อรู้กลับไปกิจการงานในบ้านดีหมดลูกก็ไปทำขึ้นพ่อแม่ก็ถามหนูไปไหนกันมาไปวัดอัมพวันไปนั่งกรรมฐานไม่เป็นไรไม่ขาดศาสนาหรอกหลวงพ่อท่านบอกเราก็นับถือคริสต์ก็นับถือไปแล้วกิจการก็ดีขึ้นพ่อแม่อนุโมทนายกมือไหว้เป็นฝักถั่วหมดลูกสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเหมือนก่อนแล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกช่วยทำงานให้พ่อแม่พี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจคริสต์จึงเข้ามาวัดเราเยอะแต่ชาวพุทธไม่เอาปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นบาปเป็นบุญทั้งแต่ใจเป็นบาปถ้าใจเป็นบุญหน่อยโยมไม่มีเรื่องกับใครเลยนะจะไม่มีเรื่องหาเรื่องกับใครต่อไปใครจะด่าจะว่ายังไงก็อดทนเก็บใจได้เขาด่าเรามันก็กลับไปหาเขาเองก็เป็นบาปของเขาเองไม่ใช่เอาไปรับบาปมาทำไมเราจะเอาทุกข์มาใส่ตัวทำไมเราเรามีแต่ความทุกข์ตลอดเลยตาไหนเลยแล้วยอมจะเป็นบุญจะเป็นบาปตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยจะมาสังเกตหมดแม้บางคนไว้ยศไว้อย่างถือทิฏฐิมานะโอ้อย่างนี้กินไม่ได้ต้องอย่างงั้นอย่างนี้เอาอย่างนั้นก็ไปนั่งกรรมฐานที่โรงแรมไปนั่งกันที่โรงแรมโน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟให้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเจ้าท้าวสิทธัตถะนะเป็นจักรพรรดิท่านยังฉันอาหารในบาตรลูกเดียวเขาหนมเขาต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เสวยพระกายอาหารเวลาเดียวแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปนี่ขนาดเนี่ยถ้าเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิฏฐิถือมานะอาตมาสังเกตคนที่มาที่นี่มากมายไม่ต้องมาเล่าอาตมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้ผลเขาไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดจิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิกบานหันษาแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้อะไรล่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยพระพุทธเจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีต้อนรับเสมอไม่รังเกียจแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมบางคนไม่มีธรรมะรู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาดเหตุผลจะขี้เกียจก่อนพอไม่เอางานเอาการเนาะใครจะมีงานข้าก็ไม่รับรู้แต่ใครทะเลาะกันแล้วขยันจะไปเรียนรู้ไอ้เรื่องบ้าๆบอๆของเขาคนไร้ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบ้าๆบอๆคนบ้าบอมีมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์ถลงเรื่องพระเรื่องอะไรเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่ไม่มีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วของคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นข่มขืนชำเลาเนี่ยชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทำให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ได้นำเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยนี่แหละสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาเจริญไม่ได้เจริญวัตถุแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันกระทั่งชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงินสร้างโบสถ์มาต้อง10 ปีรู้จักเสร็จ โบสถ์ราคาเป็น40ล้านก็โบสถ์เนี่ยท้องถิ่นเราเนี่ยยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบ้านเหนือบ้านใต้จะได้ช่วยกันซ่อมได้สร้างซะใหญ่โตและแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลยอาตมาไปประเทศศรีลังกาเมื่อ2515ประชุมผู้สาพันแห่งโลกลงจากเครื่องบินโคลัมโบแล้วก็รถเดินทางไปมีแต่กวางอีมั่งลิงข้างป่างชนีเดินให้ไกลไก่ป่าเป็นฝูงเลยกระต่ายป่าเป็นฝูงเลยมีไหมประเทศไทยเอากินหมดแล้วตัดไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ป่าหมดแล้วนี่อย่าสัตว์หนาประเทศไทยเจริญเจริญเนี่ยก็ตาเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันฆ่าสัตว์ได้ลงคอกระต่ายป่าก็กินหมดแล้วไก่ป่าก็กินหมดแล้วที่วัดนี้ตะกอนนี้ไก่ป่าเยอะกระต่ายป่าเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวาสนาเป็นบาปเป็นกรรมที่จิตใจของเขาเขาจึงได้สร้างบาปได้ลงคอขาปราศจากเมตตาดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันอย่าโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามันมีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้คนทุกข์ให้มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้างเนี่ยอย่างเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามากันเยอะแยะหมดบอกหลวงพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากแต่ก่อนเนี่ยพ่อบ้านฉันเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็เล่นการพนันไม่ค่อยเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อนะฉันไม่ได้บอกกับหลวงพ่อเราว่าฉันเป็นคริสต์ฉันมีทุกข์เขาลือกันแล้วฉันก็มาแต่ฉันมานั่งกรรมฐาน7วันแล้วก็มา7วันแล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแล้วฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็ดูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดหนักข้าวทำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเหมาเลยเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันเอาใจใส่ลูกอาศัยเมียขึ้นนี่อานิสงส์ได้คือความสุขมันแก้ไขทุกข์ได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนี่คือคริสต์เนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลุยก็จะมาที่นี่สองรุ่นก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะตารางมันเต็มเอามาเข้ากับกองทัพบกสามรุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคริสต์ไม่ใช่เป็นพุทธแต่คริสต์ก็ยอมรับเฉพาะที่นี่นะยอมรับที่นี่แหละพุทธเหยียบโทเอาไว้ที่เท้าพุทธโทคือพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่เท้าโยมเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจากพุทธโทเอาเดินจงกรมพุทธโทเนี่ยเหยียบลงไปพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทขนาดนี้ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนังเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่ลูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่มาทำมาก่อนแล้ว10ปีพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทมานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในป่าครับหลวงพ่อบอกอย่าทำตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมินเมต่อผู้มีบุญคุณกตัญญูตเวทีท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วเราก็เลิกตั้งแต่นั้นมาเราจึงเจริญมาอย่างนี้เจริญด้วยความสุขเสื่อมไปด้วยความทุกข์ทุกข์ก่อให้มันหายจากตัวไปเนี่ยสภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสภาวะทุกข์จริงๆโยมเอ๋ยอาตมาเนี่ยไม่สบายมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนักมันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ไข้ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดศีรษะเป็นกำลังก็ตั้งสติไว้ทนต่อเวทนานั้นแล้วเราก็กำหนดเวทนาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์เนี่ยแก้ตรงนี้จิตใจเป็นทุกข์เราก็แก้จิตใจทำจิตใจให้ดีทำให้มีปัญญามีสติควบคุมจิตได้ไว้หน่อยได้ไหมถ้าทำได้แล้วสภาวะทุกข์หายไปทุกข์มันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขเช่นนี้แล้วทำอะไรไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าโยมมาปฏิบัติไม่ได้นึกตรงนี้ไม่ได้ผลจะไปอภิวรรณนิพพานไม่ได้ผลเนี่ยไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงจิตใจจะเป็นบาป

บางคนเนี่ยบางคนไม่มีหลายประเภทบางคนก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างมาพูดน่ากินบ้างไม่น่ากินบ้างอย่าไปสนได้ไหมถ้ามันโยมไปสนใจเรื่องนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาปใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งแค่อย่างเดียวอดทนแล้วก็ตั้งกำหนดจิตกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้แล้วแกเป็นคนโลกประสาทรู้หนอรู้แล้วแกแค่นี้เองรู้หนอรู้หนอแต่เป็นอย่างนี้แกถึงพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยมจะได้ผลสอบได้ได้ด้วยสอบไม่ตกแม้โดนกระทบกระเทียบพอหน่อยสอบตกเลยเหรอสอบตกตั้งแต่ออกแขกแล้วจะเล่นไม่ดีแล้วมั้งเดี๋ยวชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประการใดนี่สภาวะทุกข์มันมีแต่ทุกข์เจ็บแล้วหวยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเจ็บป่วยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยกรรมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4ขันธ์5รูปนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในนามประการได้บกินนกะทุกข์ก็คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นต้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นปฏิญญากาศทุกข์ทุกจรนอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการตลอดรายการไหนเลยเล่าโยมจะมีความสุขเล่านิพพัทธทุกข์หนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมักกินมักได้ก็เป็นทุกข์กูไม่มีนั่นกินกูมีแน่นั่นกินมีแต่ทุกข์เนี่ยหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทำงานไม่ต้องสร้างความดีหิวละหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัทธทุกข์เกิดทุกข์แล้วถ้าเรามีสติดีแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยหิวละหายแต่ประการใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมฐานพยาธิทุกข์ทุกข์เกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้วความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทำให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอาตมาเลยโยมยังไม่ถึงขั้นดียังดีไม่พอนะยังไม่ทันถึงจบพอยังไม่ดีมันก็ต้องทำไปก่อนสิกว่าจะถึงขั้นนี้ถึงจะดีพอนะสัตสันตาปทุกข์ทุกข์เกิดจากกิเลสเผาผลาญเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ใช่ทุกเอ้ยทุกหนอมันทุกอย่างจิตใจของข้าพเจ้าเหลือเกินคือโลภะอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนรนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์จากกิเลสเผาผลาญอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทำไมกระทั่งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลำบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่ากิเลสเผาผลาญใช่หรือไม่โมหะเผาผลาญคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมฐานเพราะก็ไม่เอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะแนะนำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลาญใช่ไหมมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยการมีปากับทุกข์ทุกข์เกิดจากผลบาปกรรมที่ตนทำไว้ได้แต่ตัวตมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้หักคอนกตกปลาเผาเต่าแล้วเอาข้าวไปให้พระเอาไปกินซะเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอด52วันปากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บำบัดทุกข์ด้วยการเจริญพระกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะทุกขณะได้ไหมบางคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ก็เหตุใดเพราะขาดสติทำกรรมฐานขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่5นาทีแล้วยังตั้งกันไม่ได้
และโย

จะไปเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนแล้วขอฝากไว้นี่ทุกข์เกิดจากบาปกรรมอาตมานี่มีทุกข์มาเรื่อยเลยรถตกเขวที่แม่สอด30กว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทำเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาสหคตาทุกข์ทุกข์เกิดจากโลกกระทำอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไร้สาระนินทาสรรเสริญนินทาสรรเสริญอย่าไปสนใจขอประทานโทษโยมถ้าเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กำไรตั้งสติเอากำไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราสรรเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อค้าแม่ค้าคิดขาดทุนมาก่อนแล้วหาทางแก้ขายโยมต้องได้กำไรโยมเป็นแม่ทัพคิดชนะเขาต้องแพ้นี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสรรเสริญนินเขาสรรเสริญหน่อยก็ถูกกระโดดแล้วเขาว่าหน่อยก็โมโหโทโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสรรเสริญนินทายังไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสอนใครว่าไงก็ช่างเรื่องของเขาโลกธรรมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมเจริญกรรมฐานได้โยมจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอาหารปริเยตทุกข์ทุกข์เกิดจากการเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ไม่เหตุใดเพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นขายสัตว์แล้วก็ไปฆ่าเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวนะนี่เป็นทุกข์ทางนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราเราถนัดการฆ่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกายให้มันเกินไปทำให้เกิดมีทุกข์ในการเลี้ยงชีพแต่ประการใดวิวาทมูลกทุกข์ทุกเกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจนะเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเสียให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเลยการทุกข์ของขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกเกิดจากขันห้านั้นถ้าเราเจริญกรรมฐานโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยรูปกับนามกายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกข์ของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามธรรมจิตมันก็ดีไม่มีทุกข์นี่แหละขันห้าก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นโลกก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดทนไม่ได้สังขารปรุงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้แหละหนอเรากำหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันห้านี้เวทนาสัญญาคือความจำมันก็เป็นทุกข์เราจำไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจำไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขันธ์5เหมือนกันอย่าไปจำไอ้ความเร็วของใครเข้ามาไว้ในสมองเลยตรงมีสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่ดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่มีความหมายมีมากมายเหลือเกินเนี่ยตมาเนี่ยเกิดทุกข์เป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายดีก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้มเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้หนี้เขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่ใช่ทำกรรมฐานแล้วก็เลิกเป็นหนี้กันเลยไม่ใช่แต่ก็เรารู้จริงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทำไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทำไว้อยู่ตนเองอาตมาทำกรรมมามากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่สิ้นหวังมาได้กรรมฐานประจำจิตประจำใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมสุขจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าญาติโยมมานั่งกรรมฐานก็หมั่นแผ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรกอันดับสองแก้ไขทุกข์อันนี้ที่ได้ชี้แจงแสดงมาได้ผลมันทุกข์อกทุกข์ใจหนักอกหนักใจอย่าเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกข์ใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก้ไขทุกข์ได้มันมีทุกข์อะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แผ่เมตตาเขา
เดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างในวัดนี้ทุกเรื่องสามีไม่เอาเหนือเอาใต้นะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกผัวมาไว้ในใจทำไมเราก็แก้ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่ไหมเขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแง่มุมกลับมันจะทำให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าจะไล่ไปชี้กันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะเนี่ยเขาทำได้ผลส่วนมากเป็นคริสต์ไม่ใช่พูดซะแล้วน่าที่ได้เหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทำที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเรื่องหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วก็บุญนั่นที่จะทำจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการการบริจาคการให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดเว้นจากการทำความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเพื่ออบรมจิตให้มั่นคงทำให้มีสติสัมปชัญญะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่วันตะโกปฏิวันทนางปูตะโกและปะเตปูชังไหว้โดยการรับวานไหว้ตอบบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสรรเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกุศลอาตมาถึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเถียงครูอาจารย์อย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปแล้วจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้จักจะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญได้อย่างไรนี่เรื่องจริงแน่นอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เอามาเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าการแผ่ส่วนบุญที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แก่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทำความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำดีแล้วต้องชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาถ้าอิจฉาเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทำความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โยมเองการฟังเทศฟังสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทำเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทำความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทำความดีกันสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของครูบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจะประการใดการตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมสวนะวันพระสุดท้ายของสิ้นเดือน14ค่ำจาตุตโสแล้วขอให้สิ้นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุขต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้อย่าเอาความทุกข์มาไว้ในใจอีกเลยขอให้เอาออกไปในคามซึ่งเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือนข้างขึ้นเดือนหงายข้างแรมเดือนมืดของเรานี้ก็มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังคมมีทั้งความเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาไว้ในใจตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญขอให้โยมเจริญกรรมฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหม
อาตมาอยู่ที่กุฏิก็รู้ทำจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีพมันหายหายกันบ่อยๆมันจะคนที่อื่นมาเอาหรอกบางคนเนี่ยอุบลาสวยเป็นสาวมาเดียวกันสามสี่คนนอนห้องเดียวกันของหายเนี่ยก็คนอื่นจะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอย่าเอาเงินทองมามากมายก่ายกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนิมปีนพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดีอย่าเอามาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทำปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เสียดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท้องแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเองจิตประพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคลุกคลีกับธุลีฝุ่นละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ใคร่ธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบกิจการหน้าที่ของตนด้วยตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้องเราจะไม่ผิดพ้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปนั้นบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณในอาสารทุกบัดเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญเนี่ยธรรมะอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทำไมล่ะตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมายความจะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสัยในคำสอนของพระองค์นะคนที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแล้วสอนชัดทั้งนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกรรมฐานกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาโยมหน่อยเนี่ยตมาก็รวมไว้บาท2บาทถวายแด่กุศลในหลวงทุกวันถึงวันที่9ตัวธรรมจักรแม้แต่สตางค์เดียวใครถวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะถวายในหลวงให้หมดทุนชัยพัฒนาของท่านไปพัฒนาประเทศชาติจะต้องไปถวายท่านในดาวชัย100,000กว่าบาทคนละสตางค์สองตังค์นี่คนละบาทสองบาทถวายเป็นส่วนตัวในวันที่9ต้นเดือนจะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้วชนะหรอกแพ้ตลอดกาลแพ้ตลอดกาลไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยแล้วประเทศชาติจะไปรอดนี่แหละเห็นใจในหลวงมากตอนไม่เห็นความเหนื่อยยากพระวรกายกระตังทรงประชวรก็ยังต้องใช้หุกคิดใช้สติปัญญาช่วยกระสุนในกรและสะดอนทั้งหลายชัยพัฒนาอาตมาก็จะถวายท่านนี่รวมไว้ได้400,000กว่าบาทนะก็จะถึงวันที่9มิถุนาหรือ2539ก็คงจะเรือนล้านจะไปถวายท่านในร่วมในวังต่อไปแล้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะห์สมเด็จประเทศไปที่ท่านต้องราชานุเคราะห์เด็กยากไร้ยากจนชายแดนถึง700คนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งนั้นแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการไกลบอกหลวงพ่อคะได้สนทนาเห็นการไกลบอกหลวงพ่อคะได้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ยมันยากไร้ยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการร้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนแล้วประเทศเนี่ยท่านทรงประชนพรรษาแค่40เท่านั้นท่านยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดียวกันอาตมาก็ไปร่วมกับท่าน 100,000 บาทราชานุเคราะห์เด็กยากจนอย่างพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทำดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้นในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะก่อกบฏต่อชาติไหมจะก่อการร้ายในสังคมไหม
ในตรงนี้ไม่มีใครคิดเลย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจ704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอล

0: ชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซีรีจิตตอนโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้าเป็นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลอง101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบก

0: และอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ไม่มีผลต่อประเทศไทยยืนยันทุกการเจรจากับกัมพูชาคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของ
2: การหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ใน
3: อธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือ